0: for dinner อาหาร local restaurant ก็คือร้านอาหารประจำถิ่นหรือร้านอาหารท้องถิ่นนั่นเองซึ่งเขาจะทำการเสิร์ฟอาหารท้องถิ่นให้กับเราหินส่วนใหญ่อาหารในหัวหินเป็นอะไรเอ่ยอาหารทะเลหรือซีฟู้ดนั่นเอง alright next one ทาดา what is she doing she's preparing her bag right okay soIt's like she is getting ready for a trip to make something or someone ready for something. What word is it? Group three. You make something ready for a trip. What word is it?
1: Prepare.
0: Prepare. Let's check together. Ever say it together. Prepare.
2: Prepare.
0: Okay, so we stretch on the second syllable. เราจะลงเสียงหนักไปที่พยางค์ที่1หรือ2เอ่ยพยางค์ที่2คือคำว่า pair. Ever say together? Prepare. Uh-huh. So here's an example sentence. Ever say together? She prepared. Her back. Very good. Next one. Not yet. Not yet. Uh-huh. Look at this.Okay, you crossed pinky finger. This one we call pinky's finger, right? นิ้วก้อยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ Pinky. Pinky. Thumb. Index. Middle. This one, ring. Ring finger. ก็คือแหวนที่ไว้ใช้สวมring and the last one pinky very good all right so you crossed pinky fingers together it means to tell someone that you will certainly do something good one การที่เราเอานิ้วก้อยเกี่ยวกันหมายความว่าไง what word is it
3: promise
0: right okay let's check togetherVery good. Ever say it together. Promise.
2: Promise.
0: Very good. So here's an example sentence. Ever say you promised. Me a present. So present refers to a gift. Do you know a gift? Gift or a gift? ของขวัญ you promised me a present. You need to buy it for me.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธรรมชาติของแฮมนะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม
1: ้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
1: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนน

0: พาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
2: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
3: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากรุงท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
3: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
4: อ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับพบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องแรงเสียดทานนั่นเองครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับ2ครับการวัดขนาดของแรงดึงที่ดึงวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง3การสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่กระทำต่อแผ่นไม้เมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

อีกครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานพยายามสืบสอบหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตการวัดขนาดของแรงดึงที่วัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องสร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนนะครับจนใช้หลักฐานได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรเมื่อนักเรียนเปิดใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับลงมืออ่านศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมเลยครับเชิญครับ

0: ียนนะครับกิจกรรมนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียนเกี่ยวกับแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่นั่นเองนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาในใบกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งนะครับกิจกรรมก็คือจุดประสงค์ของครั้งนี้นะครับก็คือต้องสังเกตอธิบายและเปรียบเทียบแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และเขียนแผนภาพของแรงเสียดทานที่กระทําต่อวัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยอ่านใบกิจกรรมแล้วนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับก็คือนักเรียนต้องใช้เครื่องช่างสปริงดึงแผ่นไม้ที่มีถุงทราย3ถุงวางอยู่บนอยู่ด้านบนนะครับโดยเพิ่มแรงดึงนะครับเครื่องช่างสปริงครั้งละ1นิวตันสังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นไม้จนแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่จากนั้นดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่นะครับและบันทึกผลและดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วก็บันทึกค่าของแรงที่อ่านได้นะครับจากนั้นนำไปเขียนแผนภาพแสดงแรงที่ใช้ดึงและแรงเสียดทานเมื่อแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่และแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากนักเรียนจะต้องมีการสังเกตนะครับค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ขออภัยครับสังเกตค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันจะมีอยู่3สเต็ปใช่มั้ยไม่เคลื่อนที่เริ่มจะเคลื่อนที่ใช่มั้ยครับและเป็นไงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับ
2: Thank you.

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนต้นทางจะมีการสรุปผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมไหมเชิญครับมีเพื่อนจะสรุปให้เราฟังนะครับ
1: เมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงเสียดทานกระทำให้ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับครับนักเรียนจากการทำกิจกรรมนะครับเมื่อมีแรงกระทำต่อแผ่นไม้เพื่อให้แผ่นไม้เคลื่อนที่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นั้นๆเมื่อเพิ่มแรงให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แรงต้านก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยแรงต้านจะมีขนาดเท่ากับขนาดของแรงที่กระทำแต่มีทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อมีแรงกระทำมากขึ้นจนถึงค่า1แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่แต่เมื่อดึงต่อไปให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงดึงแผ่นไม้ก็จะมีค่าลดลงเล็กน้อยก็เป็นไปตามผลการทำกิจกรรมของนักเรียนถูกต้องไหมครับ

นะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1 นะครับแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในใบความรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อมีแรงใดๆกระทำต่อวัตถุที่วางบนพื้นผิวนะครับในแนวขนานจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นักเรียนนะครับแรงต้านการเคลื่อนที่เราเรียกว่าแรงอะไรครับแรงเสียดทานโดยแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับคือแรงเสียดทานสถิตและก็แรงเสียดทานจนนะครับนักเรียนดูเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุเช่นนักเรียนออกแรงดึงลังบรรจุสินค้าเนี่ยทางการเกษตรแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ถูกต้องไหมครับก็เป็นไปตามกิจกรรมของเราดังนั้นแรงที่ดึงวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่เราเรียกแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นตอนวัตถุยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนแรงเสียดทานสถิตนะครับดูตามภาพครับนักเรียนนะครับดูตามตัวอย่างนะเราออกแรงดึง2นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็ต้องมีแรงเสียดทานกี่นิวตัน2นิวตันนะครับต่อไปครับเมื่อออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นแต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยและยังมีขนาดเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับตามภาพนะครับออกแรงดึงวัตถุ4นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็มีแรงเสียดทานสถิตกี่นิวตัน4นิวตันนะครับตามภาพเลยต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นจนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับนักเรียนดูนะจะเปลี่ยนเป็นและเราออกแรงเท่าไหร่ครับ 4.5 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานสถิตสูงสุด 4.5 นิวตันในกรณีที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่นะครับเห็นไหมครับถัดไปนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงเรียกแรงเสียดทานช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ว่าแรงเสียดทานจนนะครับดังภาพนะครับที่1 นะครับงองงูนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงรับจะเป็น0ดังนั้นแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับสำหรับวัตถุ1ขณะเคลื่อนที่ไปบนผิวสัมผัสนะครับแรงเสียดทานจนจะมีค่าคงที่ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือไม่คงที่นะครับนี่นักเรียนดูนะครับซึ่งจะต่างจากแรงเสียดทานสถิตซึ่งมีค่าได้ตั้งแต่0จนถึงแรงเสียดทานสถิตสูงสุดภาพที่1 นะครับกรณีนี้นะครับงองูก็คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนจะเห็นว่าออกแรงดึง 4.2 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานจน 4.2 นิวตันนะครับก็เป็นไปตามภาพตามนี้นะครับ

สรุปจากใบความรู้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนนะครับแรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวนั้นแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็นแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนโดยแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่โดยเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดส่วนแรงเสียดทานจนจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะครับใครอยากตอบคำถามถามว่าวัตถุที่วางอยู่นิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมวางนิ่งๆบนโต๊ะเลยมีไหมมีไหมครับมีหรือไม่มีใครคิดว่ามีวัตถุเป็นไงวางนิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมคิดว่ามีหรือไม่มียกมือนิดนึงคิดว่ามีหรือไม่มีมีไหมครับวางนิ่งนะมีหรือไม่มีปลาโอ้โหมีหลากหลายคำตอบคำตอบคือเมื่อวัตถุวางนิ่งบนโต๊ะจะไม่มีแรงเสียดทานนะครับถ้าไม่มีแรงใดๆมากระทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับในแนวขนานกับพื้นผิวสัมผัสก็จะไม่มีแรงเสียดทานเพราะวางนิ่งนะครับแต่เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แรงรับเป็น0แสดงว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุก็มีค่าเท่ากับแรงเสียดทานแต่แรงที่กระทำขณะนั้นน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั่นเองนะครับต่อไปอีกหนึ่งคำถามแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรคิดว่าต้องน้อยกว่าไหมต้องน้อยกว่าไหมลูกน้อยกว่าเสมอเลยเหรอน้อยกว่าเสมอเลยไหมครับหรือใครไม่รู้ไหมลูกหรือไม่มั่นใจเลยรอบนี้มั่นใจไหมก็คือเป็นไงนักเรียนไม่นะครับแรงเสียดทานจนไม่จำเป็นต้องมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะแรงเสียดทานสถิตมีค่าตั้งแต่0จนถึงค่าของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดแต่แรงเสียดทานจนจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับ

ครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับแรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่

0: เศษทานสถิตมีค่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่จะมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งเราเลยเรียกว่าค่าอะไรครับนักเรียนค่าแรงเศษทานสถิตสูงสุดนะครับแรงเศษทานโจนเป็นแรงเศษทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แรงเศษทานโจนจะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับเมื่อวัตถุขออภัยครับเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วไม่เคลื่อนที่หรือเริ่มเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงเศษทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่มากระทำนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะไปดูกันว่าแรงเศษทานมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเศษทานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเศษทานใบงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงเศษทานนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ับสวัสดีครับนักสาวยุทธหารและผู้ที่รับชมผ่านทางกายผ่านดาวเทียมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเรียนนะครับในวิชาลูกขบวนทำการลบนะครับกับผมนะครับร้อยโทจิรศักดิ์สัจจานุรักษ์นะครับตำแหน่งครูแผนกวิชาทหารราบกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับหรือว่าครูอาร์มนะครับก็เป็นครูผู้สอนในวันนี้นะครับครับสำหรับสาระการเรียนรู้ในนี้นะครับเราก็จะมานะครับก็จะมีในเรื่องลูกขบวนทำการลบของหมู่ปืนเล็กนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การฝึกทำการลบนะครับสำหรับ3หัวข้อต่อไปนะสำหรับโดยทั่วไปนะครับลูกขบวนทำการลบของหมู่ปืนเล็กเนี่ยจะเป็นการวิธีการนะครับหรือการจัดของกำลังพลนะครับเข้าประจำลูกขบวนนะครับในระดับของหมู่ปืนเล็กนะครับให้มีคุณลักษณะในการระวังป้องกันนะครับความอ่อนตัวแล้วก็ความเร็วในการปฏิบัติครับอันนี้ก็จะเป็นหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นวิธีการจัดกำลังพลเข้าประจำหมู่ของตนเองครับพร้อมที่จะทำการปฏิบัติการในทุกภารกิจของการลบนะครับสำหรับความอ่อนตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยลักษณะในการจัดลูกขบวนเนี่ยนะครับจะขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะของสภาพแวดล้อมสิ่งที่เราในพื้นที่ที่เราจะไปทำการปฏิบัตินะครับต่อไปนะครับปัจจัยนะครับปัจจัยซึ่งที่ผู้นำหน่วยนะครับที่จะใช้ในการเลือกหรือการตกลงใจในการจัดลูกขบวนนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับสถานการณ์หรือภารกิจในการปฏิบัติของข้าศึกนะครับแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศทัศนวิสัยนะครับลมฟ้าอากาศนะครับความเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ความอ่อนตัวนะครับสำหรับปัจจัยพวกนี้นะครับก็จะเป็น3สิ่งนะครับที่เราจะต้องนำมาใช้นะครับขึ้นอยู่กับภารกิจนะครับให้มันสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับภารกิจลักษณะภูมิประเทศนะครับแต่ละลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่เนี่ยเราก็นะครับจะต้องมีการจัดลูกขบวนที่แตกออกไปนะครับเนื่องจากข้อจำกัดในลักษณะของภูมิประเทศลมฟ้าอากาศแล้วก็มีผลต่อการเคลื่อนที่ต่อการปฏิบัติความเร็วก็เช่นเดียวกันครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะฝนตกอะไรต่างๆก็จะทำให้จำกัดในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ลดลงนะครับต่อไปการฝึกนะครับในการฝึกครั้งแรกเนี่ยเราควรเริ่มกระทำในพื้นที่โล่งแจ้งก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วจึงค่อยปฏิบัติในลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากว่าในการฝึกครั้งแรกนั้นนะครับกำลังพลหรือผู้เข้ารับการฝึกเนี่ยครับยังไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องฝึกในพื้นที่โล่งแจ้งจะได้เห็นความชัดเจนครับความชัดเจนหรือในการปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับในการเข้าประจำลูกขบวนนะครับเมื่อทุกคนครับเมื่อทุกคนมีความชำนาญแล้วนะครับมีความชำนาญสามารถปฏิบัติรู้วิธีการจัดลูกขบวนหรือในการเข้าแถวหรือในการเข้าหมู่ของตนเองนะครับก็จะไปฝึกในลักษณะภูมิประเทศได้นะครับก็จะมีความชำนาญทุกคนรู้ตำแหน่งของตนเองนะครับต่อไปนะครับการจัดนะครับการจัดกำลังพลและอาวุธอุปกรณ์นะครับของหมู่ปืนเล็กนะครับก็หมู่ปืนเล็กเนี่ยครับจะมีการจัดนะครับกำลังพลด้วยกันทั้งหมด11นายนะครับ11นายจะประกอบไปด้วยนะครับจะประกอบไปด้วย1เลยนะครับ

ประกอบไปด้วยเลยนะครับผู้บังคับหมู่นะครับอันนี้ผู้บังคับหมู่และก็อีก2ชุดยิงนะครับก็คือจะมีชุดยิงกอและชุดยิงขอนะครับกำลังพลแต่ละชุดยิงเนี่ยจะมีกำลังพลทั้งหมดชุดยิงละ5นายนะครับชุดยิงกอ5นายแล้วก็ชุดยิงขอ5นายนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดครับการจัดกำลังเล็กนะครับให้จำไว้เลยว่านะครับ1หมู่ปืนเล็กเนี่ยมีกำลังพลทั้งหมด11นายนะครับมาดูนะครับหมายเลขนะครับหมายเลขตำแหน่งยศนะครับแล้วก็อาวุธประจำกายภายในหมู่ปืนเล็กนะครับก็จะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลย1ผู้บังคับหมู่นะครับผู้บังคับหมู่เนี่ยก็จะมียศจ่าสิบเอกนะครับมียศอัตรายศจ่าสิบเอกอาวุธประจำกายที่เขาใช้นั้นก็จะเป็นปืนเล็กสั้นนะครับในปืนเล็กสั้นก็ต่อไปนะครับหมายเลขที่2ก็หัวหน้าชุดยิงกออัตรา10เอกนะครับอาวุธประจำกายก็คือปืนเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนเล็กยาวนะครับแล้วจะเรียกย่อๆปืนเล็กนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับหมายเลข3หัวหน้าชุดยิงขอนะครับก็จะเป็นอัตรา10เอกนะครับอาวุธประจำกายก็คือปืนเล็กนะครับต่อไปนะครับก็หมายเลข4นะครับพลปืนเล็กชุดยิงกอนะครับหมายเลข4พลเบรกชุดยิงกอเนี่ยอัตราก็จะเป็นอัตราของพลทหารนะครับอาวุธประจำกายก็คือปืนเล็กครับอันนี้ก็ต่อไปหมายเลข5นะครับหมายเลข5ก็พลปืนเล็กชุดยิงขอนะครับอัตราพลทหารอาวุธประจำกายคือปืนเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับจะเป็นภาพที่แสดงอาวุธของแต่ละนะครับของแต่ละชนิดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ6นะครับ6ก็จะเป็นนะครับในตำแหน่งของพลปืนเล็กนะครับชุดยิงกอครับอาวุธประจำกายก็คือปืนเล็กนะอัตราก็คือพลทหารนะครับเราใช้พลทหารที่ได้รับการฝึกนะครับหมายเลข7นะครับพลปืนเล็กชุดยิงขอนะครับก็อัตราพลทหารนะครับอาวุธประจำกายคือปืนเล็กหมายเลข8นะครับพลปืนเล็กกลชุดยิงกอนะครับอัตราพลทหารนะครับอาวุธประจำกายคือปืนเล็กกลนะครับต่อไปนะครับหมายเลข9นะครับพลปืนเล็กกลชุดยิงขอนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอัตราพลทหารอาวุธประจำกายคือปืนเล็กกลนะครับต่อไปหมายเลข10นะครับพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดชุดยิงกอนะครับอายศอันนี้ก็จะเป็น10ตีกองประจำการนะครับอาวุธประจำกายก็คือปืนเล็กติดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตรนะครับต่อไปครับ11นะครับก็จะเป็นนะครับพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดชุดยิงขอนะครับอัตรานะครับก็เป็น10ตีกองประจำการอาวุธประจำกายนะครับก็คือปืนเล็กติดเครื่องยิงระเบิดขนาด40มิลลิเมตรนะครับจากการสังเกตนะครับก็2ชุดยิงนะครับก็ชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอก็จะเป็นชุดยิงกอก็จะเป็นหมายเลขคู่นะครับแล้วก็ชุดยิงขอก็จะเป็นหมายเลขคี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข1ก็จะเป็นผู้บังคับหมู่นะครับสำหรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับก็จะเป็นรูปของอาวุธประจำกายนะครับแต่ละชนิดนะที่มีใช้อยู่ในราชการนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นปืนเล็กสั้นอันนี้ก็จะเป็นทาวโวนะครับจะเป็นทาวโวนะครับแล้วก็จะเป็น M4 อันนี้ก็จะเป็นปืนเล็กสั้นนะครับก็คือเป็นอาวุธประจำกายที่นะครับสามารถพับฐานเก็บได้นะครับหรือยืดออกมานะครับถ้าให้เป็นปืนเล็กยาวก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนเล็กกลอันนี้ก็จะเป็นมินิมินะครับหรือ M249 นะครับก็จะเป็นปืนเล็กกลนะครับที่เป็นอาวุธประจำหน่วยนะครับของระดับหมู่ปืนเล็กนะครับแล้วก็เนเกฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับปืนเล็กกลนะต่อไปนะครับปืนเล็กนะครับปืนเล็กยาวนะครับอันนี้ก็จะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็น SK33 นะครับหรือก็เป็นนะครับ M16 M16 A4 หรือ M16 A1 A2 อะไรต่างๆที่มีใช้อยู่ในราชการปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาลิวนะครับก็เป็นปืนที่ใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นอาวุธประจำกายในระดับหมู่นะครับในระดับหมู่สำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้นะครับอาวุธประจำกายอาจจะใช้ปืน M16 นะครับติดเครื่องยิงลูกระเบิด M203 นะครับขนาด40มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับต่อไปภารกิจนะครับมาดูนะครับภารกิจและกลยุทธ์ของหมู่ปืนเล็กนั่นเองครับสำหรับภารกิจของหมู่ปืนเล็กคือการเข้าตีนะครับและการตั้งรับนะครับส่วนนะฮะกลยุทธ์ของ

วงเล็กคือการยิงและการดำเนินกลยุทธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับคือภารกิจคืออะไรคือหน้าที่หลักนะครับหน้าที่หลักหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติภายในหมู่ของเรานะครับภายในหมู่ปืนเล็กของเราต่อไปนะภารกิจในการเข้าตีนะครับภารกิจในการเข้าตีคือการเคลื่อนที่นะครับโดยการเคลื่อนที่โดยการดำเนินกลยุทธ์โดยการยิงนะครับนะครับต่อไปภารกิจในการตั้งรับนะครับก็คือการยิงนะครับและการต้านทานและการดำเนินกลยุทธ์สำหรับภารกิจในการเข้าตีนะครับภารกิจในการเข้าตีคือการเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกนะครับหรือกระทำต่อข้าศึกอย่างรุนแรงครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าตีนะครับคือการใช้กำลังพลทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีอยู่นะครับเข้าทำลายกำลังรบของข้าศึกอันนี้ก็จะเป็นการเข้าตีนะครับเพื่อที่เราจะได้แย่งยึดดินแดนที่ข้าศึกยึดครองหรือการเข้ายึดครองในลักษณะของการใช้ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นประโยชน์การใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญครับอันนี้ก็จะมีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของเราต่อไปนะครับภารกิจในการตั้งรับนะครับโดยใช้การยิงและการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยนะครับภารกิจในการตั้งรับคือการป้องกันครับการตั้งรับภารกิจของเขาก็คือป้องกันต้านทานและทำลายกำลังรบของข้าศึกภารกิจเลยคือขัดขวางข้าศึกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่สำคัญหรือพื้นที่ห่วงห้ามของเราเด็ดขาดฉะนั้นภารกิจของการตั้งรับคือการป้องกันนะครับต่อไปนะครับมาดูหน้าที่นะครับหน้าที่ของทหารภายในหมู่ปืนเล็กนะครับหน้าที่ทหารเนี่ยก็จะมีหน้าที่แต่ละบุคคลแต่ละตำแหน่งนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับแต่ละบุคคลก็จะมีหน้าที่นะครับต่อไปมาดูในหน้าที่ของตำแหน่งของผู้บังคับหมู่นะครับผู้บังคับหมู่เนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับหมวดนะครับในการรับผิดชอบในเรื่องของวินัยการฝึกสวัสดิการต่างๆนะครับการบังคับบัญชานะครับการควบคุมนะครับการยิงการดำเนินกลยุทธ์นะครับการรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับและก็การปฏิบัติการทางยุทธวิธีฉะนั้นคนที่เป็นผู้บังคับหมู่เนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบนะครับภายในหมู่นะครับรับผิดชอบภารกิจแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องวินัยการฝึกสวัสดิการต่างๆของกำลังพลภายในหมู่ของตนเองลูกน้องในการรับผิดชอบลูกน้องของตนเองอีก10นายครับฉะนั้นตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับต่อไปนะครับหน้าที่ของหัวหน้าชุดยิงนะครับหน้าที่ของหัวหน้าชุดยิงเนี่ยจะปฏิบัติตามนะครับหัวหน้าชุดยิงเนี่ยคือเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ขับหมู่นะครับเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยในการบังคับบัญชานะครับมีลูกน้องนะหัวหน้าชุดยิงเนี่ยจะมีลูกน้องหรือมีกำลังพลภายในชุดยิงของตนเองเนี่ยอีก4นายนะครับรวมตนเองด้วยจะเป็น5นายนะครับก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการนะครับสวัสดิการการเกี่ยวกับการยิงนะครับการใช้อาวุธวินัยการใช้แสงสีเสียงการควบคุมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนปืนเล็กนะครับหรือทำหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆนะครับที่ว่างลงได้นะครับแล้วก็ถ้าผู้บังคับหมู่นะครับผู้บังคับหมู่บาดเจ็บนะครับหรือเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นผู้บังคับหมู่ได้นะครับสำหรับในตำแหน่งของหัวหน้าชุดยิงอาวุโสฉะนั้นนะครับในตำแหน่งหัวหน้าชุดยิงเนี่ยครับก็จะมีความรับผิดชอบตั้งแต่ในเรื่องของการแบ่งเขตรับผิดชอบนะครับให้กับลูกน้องนะครับเสร็จแล้วก็มีการทำแผนการยิงนะครับทำแผนการยิงของหมู่นะครับทำแผนการยิงของหมู่เพื่อที่จะส่งให้กับผู้บังคับหมวดนะครับผู้บังคับหมู่ก็จะส่งแผนการยิงให้กับผู้บังคับหมวดพร้อมทั้งนะครับผู้บังคับหมวดก็จะทำส่งแผนการยิงไปให้กับผู้บังคับกองร้อยนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยครับก็จะมีการรับผิดชอบนะครับในหน้าที่ของตนเองนะครับเพื่อที่จะได้รับผิดชอบในเรื่องของภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับให้บรรลุความสำเร็จฉะนั้นแต่ละบุคคลนะครับก็จะต้องมีวินัยในการใช้แสงสีเสียงหรือวินัยในการปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อภารกิจของเราจะได้ประสบความสำเร็จครับต่อไปครับมาดูในตำแหน่งของนะครับพลปืนเล็กนะครับแล้วก็พลปืนเล็กกลนะครับแล้วก็พลปืนเล็กนะครับสำหรับใน3ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพลปืนเล็กกลเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาวุธยิงสนับสนุนของหน่วยนะครับกับพลยิงเครื่องยิงระเบิดนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ

าวุธยิงสนับสนุนของหน่วยนะครับในหมู่ของเรานะครับที่จะออกปฏิบัติภารกิจชนิดยิงนะครับภารกิจก็คือนะครับเราจะต้องยิงต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นโดยอาศัยคำสั่งของผู้บังคับหมู่นะครับหรือหัวหน้าชุดยิงนะครับปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำนะครับช่วยเหลือนะครับผู้บังคับหมู่นะครับโดยการยิงนะครับสังเกตเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่ทำการยิงพร่ำเพื่อนะครับหรือนะครับถ้าเราเป็นการทำการยิงพร่ำเพื่อเนี่ยนะหรือเป็นการเปิดเผยที่ตั้งนะครับทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะครับหรือข้าศึกตรวจการเห็นนะครับเราก็จะทำการมีภัยต่อฝ่ายเรานะครับถ้าข้าศึกตรวจการเห็นอาจจะยิงมาใส่ฝ่ายเราได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องการยิงเนี่ยต้องให้เจอเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนถึงจะทำการยิงแล้วก็สามารถทดแทนในตำแหน่งอื่นซึ่งกันและกันได้นะครับฉะนั้นในทุกตำแหน่งเนี่ยนะครับเราต้องปฏิบัติหน้าที่หรือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ต่อไปนะครับลูกขบวนทำการลบของหมู่เปล็กนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ลูกขบวนนะครับต่อไปนะครับก็จะมีมาดูข้อพิจารณานะครับข้อพิจารณาในการเกี่ยวกับการจัดลูกขบวนนะครับก็คือหมู่เปล็กนะครับหมู่เปล็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดเปล็กนะครับเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดเปล็กทำหน้าที่ก็คือนะครับโดยการใช้นะครับในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีนะครับนี่โดยการใช้รูปขบวนนะครับให้เหมาะสมกับภารกิจแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะภูมิประเทศและผู้ขับหมวยเนี่ยจะต้องอยู่ณพื้นที่นะครับที่สามารถเห็นนะครับหรือสามารถสั่งการได้อย่างชัดเจนเพื่อที่มองภารกิจเนี่ยจะได้มองภารกิจในการควบคู่สามารถสั่งจัดรูปขบวนได้เป็นไปตามแบบแผนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งยุทธการนะครับฉะนั้นในการผู้ขับหมู่เนี่ยจะต้องมีความคิดนะครับมีความคิดริเริ่มนะครับคิดวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้านะครับในการเลือกที่นำวิเคราะห์ปัจจัยนะครับทั้ง3สิ่งก็คือสิ่งแวดล้อมสถานการณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับในพวกนี้นะครับในการเลือกที่จะนำขบวนหรือนำหมวดของเรานะครับหมู่ปืนเล็กของเราเนี่ยในการเคลื่อนที่นะครับต่อไปการควบคุมนะครับการควบคุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ขับหมู่เนี่ยจะใช้คำสั่งโดยวาจานะครับนะครับจะเป็นการคำสั่งโดยวาจาเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะของในพื้นที่นะครับแล้วก็มันจะมีการท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าของท่าทัศนสัญญาณนะครับแล้วก็เสียงสัญญาณระยะต่อระยะเคียงนะครับของหมู่เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และทัศนวิสัยจำกัดนะครับแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศนะครับเราจะนำสิ่งพวกนี้นะครับมาประกอบนะครับในการปฏิบัติในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเรานะครับอยู่ในพื้นที่ลักษณะที่เป็นพื้นที่รกทึบนะครับเราก็จะเป็นข้อจำกัดในการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะระยะต่อในการระยะต่อระยะเคียงนะครับเราก็ต้องดูนะครับถ้านะครับเดินห่างกันมากเป็นไงครับก็จะทำให้เกิดการหลงหรือการพัดหลงไปจากหมวดหมู่ของตนเองนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องนำสิ่งพวกนี้นะครับมาประยุกต์หรือนำมาปรับใช้นะครับของผู้บังคับหมู่ต่อไปนะครับการปรับลูกขบวนนะครับการปรับลูกขบวนเนี่ยต้องยึดหลักนะครับต้องยึดหลักดังนี้นะครับก็คือดำรงความเป็นชุดยิงนะครับในการเคลื่อนที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรานะครับภายในหมู่ของตนเองนะครับภายในชุดยิงของตนเองชุดยิงกอนะครับ5นายก็จะต้องตามชุดยิงกออยู่เสมอนะครับเราจะไม่ต้องไปตามชุดยิงขอใครอยู่ชุดยิงกอเนี่ยภายในหมายเลขของตนเองนะครับหมายเลขคู่เนี่ยเราก็จะต้องตามกันไปนะครับแล้วก็สะดวกในการควบคุมนะครับหัวหน้าชุดเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการเช็คยอดได้ง่ายนะครับเมื่อลูกน้องนะครับหรือภายในหมู่ของตนเองเนี่ยหายไปนะครับไม่ครบ4คนเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำการเช็คยอดได้ง่ายแล้วก็พลปืนเล็กนะครับพลปืนเล็กกลแล้วก็อาวุธกลเนี่ยนะครับต้องอยู่ทางปีเสมอนะครับเนื่องจากนะครับอาวุธพวกนี้นะครับอาวุธยิงสนับสนุนเนี่ยนะครับเราต้องอยู่ด้านปีเพื่อใช้ในการยิงคุ้มครองให้กับข้าศึกนะครับหรือปฏิบัติภารกิจของหมู่ตนเองฉะนั้นนะครับเราก็ต้องอยู่ทางด้านปีกเสมอนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนลูกขบวนทุกครั้งนะครับเราจะไม่ทำการหยุดการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะเปลี่ยนลูกขบวนไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะไม่หยุดนะครับในการปรับเปลี่ยนลูกขบวนจะต้องปฏิบัติตามหลัก4หัวข้อนี้เสมอ
ต่อไปนะครับลูกขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็กนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ลูกขบวนนะครับก็คือ1ลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับแล้วก็2ลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกขบวนที่นะครับทำการรบของหมู่ปืนเล็กที่เราใช้ในการปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับทั้งในเรื่องของการจัดแถวนะครับในการจัดระเบียบแถวต่างๆนะครับก็จะใช้นะครับใน2ลูกขบวนนี้เป็นหลักลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับก็จะมีความกว้างทางด้านลึกนั่นเองนะครับเป็นแถวตอนมีความกว้างทางด้านลึกลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับก็จะมีความกว้างทางด้านหน้านะครับลักษณะของแต่ละลูกขบวนเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียมีข้อจำกัดในการใช้ที่แตกต่างกันออกไปต่อไปนะครับมาดูลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับลูกขบวนหมู่แถวตอนเป็นลูกขบวนที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับใช้ในการเคลื่อนที่เป็นลูกขบวนหลักในการเคลื่อนที่นะครับทำการยิงได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับสะดวกในการควบคุมและการดำเนินกลยุทธ์นะครับเนื่องจากนะครับการลูกขบวนหมู่แถวตอนเนี่ยเป็นลักษณะของนะครับการเคลื่อนที่ตามกันไปนะครับฉะนั้นก็เลยจะมีความสะดวกในการควบคุมนะครับการยิงนะครับต่างๆเป็นลูกขบวนเริ่มต้นในการเคลื่อนที่นะครับข้อดีอันนี้ก็จะเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนก็ยังมีโอกาสที่ใช้นะครับโอกาสที่ใช้ก็ใช้เคลื่อนที่ในทุกลักษณะภูมิประเทศและทัศนวิสัยจำกัดนะครับฉะนั้นในลูกขบวนหมู่แถวตอนเนี่ยต่อให้นะครับในลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ในลักษณะลูกขบวนนี้ได้เสมอนะครับในลักษณะของภูเขาแม่น้ำลำธารอะไรต่างๆนะครับในลักษณะพวกนี้นะครับเราจะเคลื่อนที่ได้นะครับในลูกขบวนของหมู่แถวตอนนะครับข้อดีนะครับข้อดีคือสะดวกในการควบคุมนะครับป้องกันได้รอบตัวนะครับอำนาจการยิงสูงสุดอยู่ทางด้านปีกนะครับเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับเนื่องจากอะไรครับเราเคลื่อนที่เป็นในลักษณะของลูกขบวนหมู่แถวตอนเนี่ยเดินตามกันมานะครับฉะนั้นการยิงทางด้านอำนาจการยิงทางด้านปีกซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถทำการยิงได้ง่ายนะครับระวังป้องกันได้รอบตัวนะครับเหมาะกับการเคลื่อนที่ในลักษณะทัศนวิสัยจำกัดนะครับต่อไปข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือการยิงด้านหน้าและด้านหลังจำกัดนะครับเนื่องจากนะครับการันที่เราเดินตามกันมานะครับการยิงด้านหน้าเนี่ยก็มีคนที่จะยิงได้คือ คนที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็คนด้านหลังนะครับคนที่เดินตามกันมาเนี่ยจะไม่สามารถทำการยิงได้สะดวกเนื่องจากถ้าเราทำการยิงนะครับคนด้านหน้าก็อาจจะได้รับความอันตรายได้นะครับมาดูนะครับการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติของผู้บังคับหมู่นะครับในการสั่งจัดลูกขบวนเนี่ยนะครับลูกขบวนหมู่แถวตอนเนี่ยจะมีการกระทำได้ทั้งหมด3วิธีนะครับอันนี้นักเรียนต้องจำไว้นะครับเราจะกระทำได้ทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่1นะครับคือการใช้คำสั่งด้วยวาจานะครับคำสั่งด้วยวาจานี่คืออะไรคือการใช้คำสั่งคือใช้เสียงในการสั่งการนะครับในการสั่งการคือเสียงเนี่ยและในการปฏิบัตินะครับเราต้องสั่งการด้วยเสียงดังนะครับเนื่องจากในลักษณะภูมิประเทศเนี่ยบางครั้งนะครับก็จะมีเสียงของกระสุนวัตถุระเบิดอะไรต่างๆการเสียงปืนอะไรต่างๆฉะนั้นนะครับเราต้องสั่งการด้วยเสียงดังและชัดเจนนะครับสองก็คือใช้ท่าทัศนสัญญาณครับท่าทัศนสัญญาณอันนี้นะครับเป็นหลักสากลนะครับเป็นหลักสากลในทุกที่นะครับในทุกที่ของกองทัพบกนะครับเป็นหลักสากลนะครับถ้าเราปฏิบัติในแบบนี้นะครับท่าทัศนสัญญาณเนี่ยถ้าปีอยู่ในลักษณะของกองทัพบกเนี่ยเราจะถ้าปฏิบัติในท่านี้ทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นการสั่งจัดลูกขบวนหรือการปฏิบัติในท่าจะให้ปฏิบัติในท่าอะไรนะครับต่อไปนะครับการใช้เสียงสัญญาณนะครับสำหรับการใช้เสียงสัญญาณนี้นะครับจะไม่เป็นหลักสากลนะครับจะเป็นสิ่งที่เรารู้กันภายในหมู่ภายในหมวดของตนเองนะครับเป็นสิ่งที่ผู้บังคับหมู่หรือผู้บังคับหมวดเนี่ยกำหนดขึ้นนะครับในสิ่งนี้นะหรือกำหนดเสียงอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับถ้าอยู่ในลักษณะของภูมิประเทศอาจจะเป็นเสียงสัตว์ร้องเสียงนกร้องหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับในการปฏิบัติเสียงนี้นะครับเสียงนกร้องนะครับอันนี้จะเป็นการสั่งจัดลูกขบวนหมู่แถวตอนเสียงจิ้งหรีดร้องหรือเสียงกบร้องอะไรก็เป็นการปฏิบัติในท่าของลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับอันนี้จะเป็นไม่เป็นหลักสากลนะครับเป็นสิ่งที่เราตกลงกันนะครับจะรู้ภายในเฉพาะหมู่หรือหมวดของเราเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นท่าทัศนสัญญาณทุกคนนะครับทุกคนที่เป็นทหารในกองทัพบกจะรู้ว่านะครับในการปฏิบัติท่านี้คือการสั่งจัด
ลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับหรือการสั่งจัดลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานต่อไปนะครับมาดูนะครับการสั่งการด้วยวาจานะครับก็จะสั่งนะครับก็คือการใช้เสียงนะครับการสั่งการด้วยวาจานะครับก็จะสั่งหมู่แถวตอน

แต่ถ้าเราสั่งมูแถวตอนปฏิบัติอันนี้นะครับคือเป็นหลักสากลว่าถ้าไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมคือชุดยิงกอเป็นชุดยิงนำเสมอนะครับ ต่อไปนะครับถ้าทัศนสัญญาณนะถ้าทัศนสัญญาณของลูกขบวนมูแถวตอนเนี่ยเราจะใช้การยกมือนะครับ1 2 3แบบนี้นะครับการปฏิบัติแบบนี้ทุกคนจะรู้ว่านะครับคือการสั่งจัดลูกขบวนมูแถวตอนนะครับจะสั่งจัดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเสียงสัญญาณนะครับเสียงสัญญาณอันนี้นะครับก็อย่างที่นะครับบอกไปก็คือตกลงกันขึ้นอยู่กับตกลงแต่ในการปฏิบัติต่อไปครับถ้าเป็นในการปฏิบัติในสนามนะครับถ้าเราปกติแล้วนะครับฐานเราจะมีอาวุธประจำกายนะครับเราจะใช้วิธีการนะถ้าเรามีอาวุธประจำกายเราจะใช้วิธีการตบพันท้ายปืนนะครับตบพันท้ายปืน3ครั้งเพื่อให้เกิดเสียงทุกคนจะรู้ว่านะครับเป็นเสียงในการสั่งจัดลูกขบวนนะครับเราก็จะหยิบปืนจับถือปืนในท่าเฉียงอาวุธพร้อมตบพันท้ายปืน3ครั้งแบบนี้นะครับหรือถ้าเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะปฏิบัติพร้อมกันทั้ง3ขั้นตอนเลยนะครับเราก็จะอันดับแรกนะครับเราก็จะปฏิบัติในท่าเสียงสัญญาณก่อนนะครับก็จะจับถือปืนในลักษณะของเฉียงอาวุธพร้อมกับตบพันท้ายปืน1 2 3นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับมาอยู่ในลักษณะท่าเรียอาวุธพร้อมกับยกมือนะครับยกมือเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัตินะครับมูแถวตอนปฏิบัติหมุนแบบนี้นะครับทหารทุกคนนะครับภายในหมู่ก็จะรู้ว่านะครับผู้ขับหมู่สั่งจัดลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับสำหรับการจัดลูกขบวนนะครับสำหรับการจัดลูกขบวนนะลูกขบวนหมู่แถวตอนเนี่ยจะเป็นในลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่ชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอจะเป็นชุดยิงนำนะครับชุดยิงนำการจัดโดยปกติแล้วนะครับหรือที่เรารู้กันคือชุดยิงกอเป็นชุดยิงนำคือเป็นหมายเลขคู่นะครับชุดยิงกอชุดยิงขอจะเป็นหมายเลขคี่นะครับสำหรับนะครับการจัดนะครับการจัดในตำแหน่งนะครับก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เป็นสามเหลี่ยมคู่ฐานนะครับคู่ฐานสามเหลี่ยมก็จะเป็นในตำแหน่งของพลปืนเล็กก็จะเป็นในตำแหน่งของหมายเลข4และก็หมายเลข6นะครับนะครับการจัดนะครับก็จะเป็นหมายเลข4นะครับแล้วก็หมายเลข6จะเป็นคู่ฐานของสามเหลี่ยมแล้วก็โดยที่หัวยอดของสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข2คือหัวหน้าชุดนะครับแล้วก็ส่วนประกอบด้านในนะครับก็จะเป็นหมายเลข10แล้วก็หมายเลข8นะครับแต่ละบุคคลนะมาดูแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลหมายเลข1นะครับจะอยู่ย่านกลางนะผู้ขับหมู่นะครับจะอยู่ย่านกลางโดยที่หมายเลข1นะครับจะอยู่ห่างจากหมายเลข2เนี่ยประมาณ25เมตรนะครับจะอยู่ประหางประมาณ25เมตรและแต่ละบุคคลครับแต่ละบุคคลแต่ละหมายเลขครับหมายเลข6และหมายเลข8เนี่ยจะอยู่ห่างกันแต่ละบุคคลจะห่างกันประมาณ10เมตรนะครับอันนี้จะห่างกันประมาณ10เมตรก็จะเป็นในลักษณะของสามเหลี่ยม2รูปต่อไปนะครับมาดูชุดยิงขอชุดยิงขอก็เช่นเดียวกันนะครับชุดยิงขอก็เช่นเดียวกันโดยจะมีฐานสามเหลี่ยมก็คือหมายเลข7นะครับหมายเลข7แล้วก็หมายเลข5นะครับจะเป็นในตำแหน่งของพลปืนเล็กเช่นเดียวกันส่วนหัวยอดสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นนะครับหมายเลข3ส่วนประกอบด้านในนะครับส่วนก็คือหมายเลข9และหมายเลข11นะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของพลปืนเล็กกลและนะครับเครื่องยิงระเบิดจากการสังเกตนะครับพลปืนเล็กกลนะครับแล้วก็เครื่องยิงระเบิดเนี่ยจะอยู่นะครับทางปีกคือสลับกันนะครับจะสลับกันนะครับแล้วก็ระยะต่อของแต่ละบุคคลเนี่ยจะเท่ากันนะครับหมายเลขจะเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นการจัดนะครับในลักษณะของชุดยิงกอนำนะครับชุดยิงกอนำต่อไปนะครับมาดูนะครับมาดูการจัดนะครับในลักษณะของชุดยิงขอนำก็จะเช่นเดียวกันนะครับก็เราจะยกทั้งชุดเลยนะครับจะยกทั้งชุดเลยนะครับชุดยิงขอนำการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันหมายเลข1นะครับหมายเลข1จะอยู่ย่านกลางเสมอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฐานสามเหลี่ยมนะครับชุดยิงขอนำหมายเลข7และก็หมายเลข5นะครับจะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับโดยที่มีหัวยอดฐานสามเหลี่ยมคือหมายเลข3นะครับจะอยู่ด้านบนครับต่อไปนะครับมาดูชุดยิงกอชุดยิงกอก็จะ

ขยับจากด้านบนมาอยู่ด้านล่างครับโดยยกมาทั้งชุดเลยนะครับฐาน2สามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข4แล้วก็หมายเลข6นะครับและยอดของสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข2แล้วก็ส่วนประกอบด้านในก็จะเป็นหมายเลข10และหมายเลข8นะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อไปนะครับก็จะมาดูลักษณะของลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานก็คือเป็นลูกขบวนหลักที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับใช้ในการเคลื่อนที่ในอำนาจการยิงสูงสุดทางด้านหน้านะครับก็โอกาสที่ใช้ก็คือเราจะใช้ในการเข้าตีเป็นหลักนะครับเนื่องจากอำนาจการทำลายล้างหรือการกวาดล้างด้านหน้าสูงนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผู้ขับหมู่เนี่ยจะต้องกำหนดชุดยิงหลักนะครับก็จะกำหนดชุดยิงหลักโดยปกตินะครับโดยปกติชุดยิงหลักก็จะเป็นนะครับชุดยิงก่อเสมอนะครับมาดูนะครับลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับโอกาสที่ใช้นะครับอย่างที่บอกเลยใช้ในการเคลื่อนที่นะครับผ่านพื้นที่โล่งแจ้งหรือเพื่อนที่ในการเข้าตีหรือกวาดล้างข้าศึกนะครับในระยะสั้นๆนะครับเนื่องจากการเคลื่อนที่ไปหน้ากระดานนะครับอำนาจการสุดคือด้านหน้านะครับนะข้อดีเลยก็คืออำนาจการยิงสูงสุดคือด้านหน้าข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือยากต่อการควบคุมนะครับแล้วก็การยิงด้านข้างจำกัดนะครับเนื่องจากเป็นหน้ากระดานเนี่ยมีความกว้างทางด้านหน้าฉะนั้นผู้ขับหมู่ก็จะไม่สามารถสังเกตหรือควบคุมลูกน้องได้หมดนั่นเองการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติก็จะทำการมีวิธีการปฏิบัติด้วยกันทั้งหมด3วิธีเช่นเดียวกันก็คือนะครับ1เลยการสั่งการด้วยวาจา2ท่าทัศนสัญญาณ3เสียงสัญญาณครับสำหรับการสั่งการด้วยวาจานะครับก็จะสั่งหมู่แถวหน้ากระดานชุดยิงขอทางซ้ายปฏิบัติอันนี้ก็คือจะเป็นนะครับในลักษณะของสั่งการครับในเสียงของเสียงสัญญาณต่อไปนะครับถ้าเป็นท่าทัศนสัญญาณครับถ้าเป็นท่าทัศนสัญญาณเนี่ยเราก็จะเป็นหลักสากลนะครับเราก็ใช้วิธีการแล้วใช้วิธีการกางแขนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโบกนะครับโบกใช้ถ้าให้ชุดยิงขอนะครับขึ้นทางด้านไหนก็จะโบกขึ้นลงแขนฝั่งทางด้านนั้นนะสำหรับวันนี้นะครับจะให้ชุดยิงขออยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะทำการโบกขึ้นลงนะครับ3ครั้งทางแขนซ้ายมูแถวตอนผิดหยุดนะมูแถวหน้ากระดานชุดยิงขอทางซ้ายปฏิบัติโบกแขนซ้ายขึ้นลง3ครั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นการท่าของท่าทัศนสัญญาณนะครับต่อไปนะครับเสียงสัญญาณนะครับเสียงสัญญาณก็เป็นสิ่งที่นะครับเราปฏิบัติหรือตกลงกันไว้นะครับอันนี้เราก็จะใช้นะครับในลักษณะของการตบพันท้ายปืนนะครับก็จะได้เป็นเสียงที่รู้กันนะหรือเป็นสิ่งที่รู้กันหรือเสียงใดเสียงหนึ่งนะครับที่เรากำหนดขึ้นมาต่อไปนะครับมาดูนะครับเรามาดูการจัดจากที่เมื่อกี้เป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนครับมาดูลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานลูกขบวนหมู่แถวตอนคือการอยู่ตามกันนะครับแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ลักษณะของลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานคือการจัดเหมือนเดิมเราเปลี่ยนจากที่เราอยู่ตามกันมาอยู่ข้างกันนะครับโดยที่นะครับฟังคำสั่งนะครับให้ชุดยิงขออยู่ทางด้านไหนนะครับถ้าอยู่ชุดยิงขอทางด้านซ้ายเราก็ไปอยู่ทางด้านซ้ายสำหรับการจัดนะครับการจัดของลูกขบวนก็คือจะเป็นในลักษณะของเช่นเดิมนะครับก็คือหมายเลข7นะครับกับหมายเลข5จะเป็นฐานของสามเหลี่ยมนะครับและยอดของสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข3นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหมายเลข9แล้วก็หมายเลข11ในตำแหน่งส่วนด้านในนะครับสำหรับนะครับเช่นเดียวกันนะครับอาวุธกลนะครับปืนเล็กกลเนี่ยอยู่ด้านปีกเสมอนะครับแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดจะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่ด้านในเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับการจัดส่วนของชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอก็เช่นเดียวกันนะครับฐานของสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นหมายเลข4นะครับนะครับฐานของสามเหลี่ยมเขาจะเป็นหมายเลข4และหมายเลข6นะครับส่วนยอดของสามเหลี่ยมก็จะเป็นหมายเลข2นะครับส่วนประกอบด้านในจะเป็นหมายเลข10แล้วก็หมายเลข8นะครับส่วนหมายเลข1ผู้ขับหมู่จะอยู่ย่านกลางนะครับเนื่องจากเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับก็ผู้ขับหมู่จะอยู่ย่านกลางเพื่อให้เห็นการปฏิบัติได้ทั้งหมดนะครับสำหรับอันนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนะครับลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับโดยที่ชุดยิงขอนะครับชุดยิงขออยู่ทางด้านขวานะครับอยู่ทางด้านขวาชุดยิงกออยู่ทางด้านซ้าย

0: การจัดก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของฐานของสามเหลี่ยมก็จะเป็นหมายเลข4แล้วก็หมายเลข6นะครับส่วนยอดของสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข2ส่วนประกอบด้านในก็จะเป็นหมายเลข10แล้วหมายเลข8ระยะต่อระยะเคียงของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็น10เมตรเช่นเดียวกันนะครับส่วนหัวหน้าชุดนะครับทั้ง2จะอยู่ห่างจากหมายเลข1ประมาณ25เมตรนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูนะครับในส่วนของชุดยิงขอนะก็จะเป็นหมายเลข7แล้วก็หมายเลข5ส่วนยอดความสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข3ส่วนประกอบด้านในเขาจะเป็นหมายเลข9แล้วก็หมายเลข11นะครับอันนี้นะครับสำหรับนะครับก็จะทบทวนนะครับก็จะทบทวนการปฏิบัตินะครับทบทวนการปฏิบัติก็คือนะครับจะทบทวนการปฏิบัติลูกขบวนทำการลบของหมู่ปืนเล็กนะครับลูกขบวนทำการลบของหมู่ปืนเล็กมีด้วยกันทั้งหมดกี่ลูกขบวนลูกขบวนทำการลบกองมูเปอร์เล็ก2ลูกขบวนนะครับก็จะเป็นลูกขบวนมูแถวตอนนะครับก็จะมี2ลูกขบวนคือลูกขบวนมูแถวตอนและก็ลูกขบวนมูแถวหน้ากระดานนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การจังจัดลูกขบวนครับการสั่งจัดลูกขบวนมีด้วยกันทั้งหมดกี่วิธี3วิธี1การสั่งให้คำสั่งด้วยวาจานะครับแล้วก็ถ้าสัญญาณแล้วก็3เสียงสัญญาณนะอันนี้จะภารกิจนะครับเสียงสัญญาณเนี่ยครับเสียงสัญญาณคือเป็นหลักสากลไหมเสียงสัญญาณจะไม่เป็นหลักสากลนะครับจะไม่เป็นหลักสากลแต่ถ้าทัศนสัญญาณเนี่ยจะเป็นหลักสากลเป็นสิ่งที่เรานะครับทุกคนได้รับการฝึกนะครับมาในลักษณะของแบบเดียวกันนะครับต่อไปนะครับภารกิจของมูเปเล็กคืออะไรภารกิจของมูเปเล็กคืออะไรครับคือการเข้าตีและการตั้งรับนะครับส่วนต่อไปนะครับแล้วการดำเนินกลยุทธ์ของหมู่เปเล็กคืออะไรการยิงและการดำเนินกลยุทธ์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับจะให้นักเรียนครับลองทำแบบทดสอบนะครับลองทำแบบทดสอบนะครับสำหรับคำถามข้อที่1นะครับก็การจัดกำลังพลของหมู่เปเล็กมีกำลังพลทั้งหมดกี่นายนะครับกอไก่9นายขอไข่10นายคอควาย11นายงองู12นายครับ11นายครับครับ11นายครับต่อไปนะครับข้อที่2ครับรูปขบวนทำการลบของมูปืนเล็กมีกี่รูปขบวนนะครับ1นะ
1: มี
0: 2รูปขบวน2รูปขบวนคอควาย3รูปขบวน4งองู4รูปขบวน
1: 2รูปขบวนครับ
0: ครับสำหรับรูปขบวนทำการลบของหมู่ปืนเล็กเนี่ยครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปขบวนนะครับก็จะมี1เลยนะครับ1รูปขบวนหมู่แถวตอนนะครับแล้วก็2รูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาษนะครับนะครับข้อ3นะครับการปฏิบัติของผู้บังคับหมู่ในการสั่งจัดรูปขบวนก็ทำได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับ1กอไก่1วิธีนะครับ2ขอไข่2วิธีคอควาย3วิธี4งองู4วิธี
2: คอควายค่ะ3วิธี
0: นะครับ3วิธีนะครับสำหรับการในการสั่งจัดลูกขบวนครับจะกระทำด้วยทั้งหมด3วิธีนะครับ1เลยนะครับคือการสั่งการด้วยวาจานะครับ2คือนะครับท่าทัศนสัญญาณนะครับแล้วก็3เสียงสัญญาณสำหรับท่าทัศนสัญญาณเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นหลักสากลนะครับทหารทุกคนได้รับการฝึกหรือการปฏิบัติมาแล้วนะครับทุกคนจะมีความเข้าใจในการปฏิบัติในลักษณะของท่าทัศนสัญญาณต่อไปนะครับเสียงสัญญาณนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะเป็นเสียงเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่เรากำหนดขึ้นมานะครับไม่เป็นหลักสากลจะรู้กันเฉพาะภายในหมู่หรือหมวดของตนเองเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับ ข้อ4นะ

0: ข้อใดคือภารกิจหลักของหมู่ปืนเล็กนะครับกอไก่การโจมตีขอไข่การล่นถอยคอควายการเข้าตีการตั้งรับงองูการถอนตัว
1: ตอบคอควายการเข้าตีตั้งรับค่ะ
0: ครับสำหรับภารกิจนะครับภารกิจของหมู่ปืนเล็กเนี่ยนะครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2ภารกิจคือการเข้าตีแล้วก็การตั้งรับนะครับสำหรับภารกิจของการเข้าตีนั้นนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกนะครับโดยใช้กำลังพลนะครับหรือกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งมวลที่มีอยู่นะครับเข้าทำลายกำลังข้าศึกโดยปกติแล้วนะครับในการปฏิบัติการเข้าตีนั้นนะครับก็จะต้องมีกำลังมากกว่าข้าศึกอย่างน้อย1ใน3เนื่องจากนะครับในการปฏิบัติในการเข้าตีนั้นนะครับมีความสูญเสียนะครับมีความอันตรายมากกว่าการตั้งรับนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีกำลังพลมากกว่าฝ่ายตั้งรับอย่างน้อย1ใน3ต่อไปนะครับภารกิจการตั้งรับเนี่ยนะครับจะเป็นการป้องกันนะจะเป็นการป้องกันต้านทานนะครับและทำลายกำลังรบของข้าศึกภารกิจของการตั้งรับเนี่ยจะเป็นการป้องกันหรือการยับยั้งข้าศึกนะครับไม่ให้เข้ามายังพื้นที่ที่เราห่วงห้ามไว้โดยเด็ดขาดฉะนั้นเราก็ในระหว่างที่เราทำการตั้งรับนั้นเราก็จะต้องมีการป้องกันนะในการทำคูเลตทำแผนการยิงหรือการทำกับดักหรือในการทำเครื่องกีดขวางต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกนั้นล่วงล้ำเข้ามายังพื้นที่ที่เราห่วงห้ามไว้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับก็จะข้อใดไม่ใช่หลักที่ต้องยึดถือในการจัดรูปขบวนนะครับกอไก่นะครับดำรงความเป็นชุดยิงนะครับสะดวกในการควบคุมขอไข่นะครับคอควายหัวหน้าชุดยิงทั้ง2ชุดยิงอยู่ทางปีกของหมู่เสมององูนะครับก็การเปลี่ยนรูปขบวนโดยไม่หยุดการเคลื่อนที่นะครับ
2: ตอบคอควายครับหัวหน้าชุดยิงทั้ง2ชุดยิงอยู่ทางปีกของหมู่ครับ
0: ครับนะครับก็สำหรับนะครับข้อใดที่ไม่ใช่หลักนะครับก็ไม่ใช่หลักอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าชุดยิงนะครับอยู่ทางด้านปีกของหมู่เสมออันนี้จะไม่ใช่นะครับหัวหน้าชุดยิงเนี่ยเราจะต้องอยู่นะครับจะต้องอยู่ด้านกลางนะครับอยู่ด้านกลางคอยกำกับดูแลคอยบังคับบัญชานะครับในการดูนะครับในการสั่งจัดฉะนั้นในการสิ่งที่เราจะต้องดำรงไว้นะครับเราต้องดำรงไว้คือการดำรงไว้เป็นชุดยิงนะครับดำรงไว้เป็นชุดยิงการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับเราใครอยู่ชุดยิงกอนะครับเราก็ต้องดำรงความเป็นชุดยิงไว้อยู่ชุดยิงกอก็ต้องเคลื่อนที่ตามชุดยิงกอเสมอไม่มีการเปลี่ยนชุดยิงโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็สะดวกในการควบคุมนะครับในการเคลื่อนที่เนี่ยผู้ขับหมู่นะครับหรือหัวหน้าชุดยิงเนี่ยต้องควบคุมนะครับควบคุมหรือบังคับบัญชาดูแลนะครับภายในหมู่ของตนเองนะครับและก็ในการเปลี่ยนลูกขบวนนั้นนะครับเราก็ต้องกระทำนะครับจะกระทำได้เลยโดยนะครับโดยที่ไม่มีการหยุดการเคลื่อนที่เราก็จะเปลี่ยนลูกขบวนไปด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเราจะไม่หยุดการเคลื่อนที่นะครับครับสำหรับในชั่วโมงที่1 นะครับเราก็จะจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่าน www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับก็มาต่อกันในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับนะครับในชั่วโมงที่2นะครับก็จะเป็นนะครับในการเปลี่ยนรูปขบวนนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับเราก็ต้องย่อมมีการเปลี่ยนนะครับมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความจําเป็นนะครับในการปฏิบัตินะครับที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปขบวนนะครับเปลี่ยนรูปขบวนของที่เราจะใช้ในการเคลื่อนที่นะครับเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปนะครับหรือสภาพอากาศแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็จะต้องมีการเคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นะครับที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนรูปขบวนนั้นมีดังนี้นะครับการเปลี่ยนรูปขบวนนะก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปขบวนจากรูปขบวนหมู่แถวตอนครับเป็นรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับแล้วก็นะครับก็ข้างหลังนะครับทางซ้ายหรือทางขวานะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้คำบอกคำสั่งหรือใช้ในลักษณะของถ้าทัศนสัญญาณนะครับในการเป็นตัวกำหนดหรือเป็นการตัวบ่งบอกว่าจะให้กำลังพลนะครับในการปฏิบัติอย่างไรนะครับสำหรับอันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนลูกขบวนครับการเปลี่ยนลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับการเปลี่ยนลูกขบวนหมู่แถวตอนเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับชุดยิงนะครับชุดยิงข้างหลังนะครับขึ้นมาอยู่ทางด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับการจัดนะครับในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานการจัดก็จะในการจัดลูกขบวนหมู่แถวตอนคือจะเป็นชุดยิงก่ออยู่ด้านบนและชุดยิงขออยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับแต่ละตำแหน่งเราก็จะยังคงเข้าในลักษณะของการจัดเช่นเดิมครับก็คือฐานของสามเหลี่ยมจะเริ่มตั้งแต่ชุดยิงขอนะครับอยู่ด้านล่างนะแล้วเป็นชุดยิงตามนะก็จะเป็นในหมายเลข7นะแล้วก็หมายเลข5นะครับในตำแหน่งของพลปืนเล็กนะครับส่วนด้านบนของสามเหลี่ยมนะครับก็คือหมายเลข3นะอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าชุดยิงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบด้านในนะครับก็จะเป็นหมายเลข9แล้วก็หมายเลข11นะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของปืนเล็กกลแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดนะครับก็จะอยู่ทางด้านในส่วนผู้ขับหมู่นะครับผู้ขับหมู่จะอยู่ด้านกลางก็ผู้ขับหมู่จะอยู่ด้านกลางเสมอนะครับก็จะอยู่ตรงกันระหว่างหมายเลข1แล้วก็หมายเลข3นะครับจะอยู่ตรงกันอยู่ด้านกลางการจัดของชุดยิงกอนะครับก็จะเป็นนะครับฐานของสามเหลี่ยมก็จะเป็นหมายเลข4แล้วก็หมายเลข6นะครับในตำแหน่งของพลปืนเล็กนะส่วนยอดของสามเหลี่ยมก็จะเป็นในตำแหน่งของหมายเลข2นะครับหัวหน้าชุดยิงกอนะครับส่วนประกอบด้านในก็จะเป็นนะครับหมายเลข10แล้วหมายเลข8ก็เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับแล้วก็ปืนเล็กกลนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับจะมาดูการจัดนะครับการจัดนะครับชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอนะครับเราก็จะในการเปลี่ยนลูกขบวนเราจะเคลื่อนที่นะครับเราจะเคลื่อนที่ตรงขึ้นไปข้างหน้านะครับในโดยที่ลักษณะของนะครับทุกส่วนนะครับหรือทุกหมายเลขนะครับทุกหมายเลขเราจะเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็หมายเลข1นะครับจากที่เคยอยู่ตรงกลางนะครับเคยอยู่ด้านกลางเราก็จะขึ้นมาอยู่นะครับขึ้นมาอยู่ตรงด้านกลางตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูชุดยิงขอนะครับชุดยิงขอเราก็จะย้ายจากนะครับจากที่เป็นชุดยิงจามขึ้นมาอยู่เคียงข้างกันนะครับการเคลื่อนที่นะการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะเคลื่อนที่ไปในลักษณะนี้นะครับเราจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะขึ้นมาเป็นเสมอกันนะขึ้นมาเป็นลูกเสมอกันถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับเราจะเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับแต่ถ้าเราขึ้นมาเป็นในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับโดยที่นะครับอันนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับคนที่เป็นคนสั่งการคือผู้ขับหมู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับหมู่จะให้ชุดยิงขอขึ้นทางด้านไหนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ชุดยิงขอจะขึ้นทางด้านขวานะครับขึ้นทางด้านขวาต่อไปนะมาดูการเปลี่ยนลูกขบวนนะครับการเปลี่ยนลูกขบวนหมู่แถวตอนเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับชุดยิงข้างหลังขึ้นทางด้านซ้ายคันนี้ชุดยิงขอจะขึ้นทางด้านซ้ายนะครับการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติก็จะเช่นเดียวกันกับการขึ้นทางด้านขวานะครับโดยที่ชุดยิงกอเราก็จะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากขึ้นไปทางด้านหน้านะขึ้นไปทางด้านหน้า
เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ข้อมูลนะครับก็จะย้ายจากย่านกลางนะครับขึ้นไปอยู่ระหว่างหมู่ปืนเล็กนะครับระหว่างชุดยิงกอและชุดยิงขอเห็นไหมครับคราวนี้ชุดยิงขอนะครับชุดยิงขอก็จะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปทางด้านซ้ายก็จะนำนะครับโดยที่หัวหน้าชุดยิงนะครับก็จะนำกำลังพลนะครับก็จะนำกำลังพลของตนเองนะครับก็จะนำกำลังพลของตัวเองเคลื่อนย้ายไปนะครับเคลื่อนย้ายไปทางด้านซ้ายโดยการจัดนะครับโดยการจัดแต่ละหมายเลขจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งโดยเด็ดขาดไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะใดนะครับกำลังพลภายในหมู่ในชุดยิงของตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งเดิมเสมอคือฐานของสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข7และหมายเลข5นะครับเป็นในตำแหน่งของพลปืนเล็กนะครับแล้วก็ต่อไปยอดของสามเหลี่ยมนี่คือหัวหน้าชุดยิงนะครับหัวหน้าชุดยิงขอนะครับก็คือหมายเลข3ส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับหมายเลข9ปืนเล็กกลนะครับแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดนะครับก็คือหมายเลข9และหมายเลข11ส่วนหมายเลข1นะครับก็จะอยู่ย่านกลางนะครับคอยกำกับดูแลนะครับคอยกำกับดูแลต่อไปทํามาดูชุดยิงกอครับชุดยิงกอเราก็ย้ายจากนะครับย้ายจากตรงนี้นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาเป็นหน้ากระดานนะโดยที่การจัดนะครับอัตราการจัดก็จะเช่นเดียวกันนะครับก็คือฐานของสามเหลี่ยมจะเป็นหมายเลข4และหมายเลข6นะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของพลปืนเล็กนะครับส่วนด้านบนนะคือหมายเลข2คือยอดของสามเหลี่ยมนะครับก็คือหมายเลข2หัวหน้าชุดยิงกอส่วนประกอบด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับหมายเลข10และหมายเลข8ครับหมายเลข10ก็จะเป็นนะครับในตำแหน่งพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข8ก็คือพลยิงปืนเล็กกลนะครับอันนี้ก็จะอยู่ส่วนประกอบด้านในอันนี้ก็จะเป็นนะครับในการเปลี่ยนลูกขบวนนะครับจากลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับอันนี้จากลูกขบวนหมู่แถวตอนเป็นลูกขบวนแถวหน้ากระดานโดยที่นะครับชุดยิงขอนะครับชุดยิงขอขึ้นทางด้านซ้ายนะครับขึ้นทางด้านซ้ายเราสามารถนะครับเราสามารถขึ้นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงใจของผู้ขับหมู่โดยใช้นะครับโดยใช้สถานการณ์นะครับโดยใช้สถานการณ์หรือลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นหลักนะครับในการสั่งจัดลูกขบวนนะครับถ้าเป็นนะครับฝั่งทางด้านขวาเป็นพื้นที่รกทึบนะครับและฝั่งด้านท้ายเป็นพื้นที่โล่งแจ้งสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็จะสั่งจัดนะครับในการปรับลูกขบวนให้ชุดยิงขอขึ้นทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าสลับกันนะครับถ้าเป็นทางด้านซ้ายนะครับเป็นพื้นที่รกทึบไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้นะครับฝั่งด้านขวาเป็นพื้นสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะผู้ขับหมู่ก็จะสั่งชุดยิงขอเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานะครับสามารถปรับได้ทั้งซ้ายและขวาโดยใช้นะครับสถานการณ์และลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นหลักในการสั่งจัดรูปขบวนนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนรูปขบวนนะครับการเปลี่ยนรูปขบวนจากรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับเป็นรูปขบวนหมู่แถวตอนอันนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถปฏิบัติได้นะครับชุดยิงกอนะครับหรือชุดยิงขอเป็นชุดยิงนำนะครับอันนี้นะครับเราก็จะนะครับสามารถใช้ในการคำสั่งนะครับหรือท่าสัญญาณในการสั่งจัดได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะนะครับมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะเป็นนะครับในลักษณะของลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการจัดนะครับแต่ละหมายเลขนะครับแต่ละหมายเลขก็จะยังคงอยู่เช่นเดิมนะครับฐานของสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นหมายเลข7นะครับคือในตำแหน่งของพลปืนเล็กนะครับส่วนหมายเลข5นะครับก็จะเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของพลปืนเล็กส่วนด้านบนนะหรือหัวสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของหมายเลข3นะครับในตำแหน่งของหัวหน้าชุดยิงขอส่วนประกอบด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับหมายเลข9นะครับหมายเลข9ก็คือพลปืนเล็กกลนะครับแล้วก็หมายเลข11นะครับพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดชุดยิงขอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของด้านในส่วนย่านกลางนะครับย่านกลางก็จะเป็นในตำแหน่งของหมายเลข1ผู้ขับหมู่นะครับต่อไปนะครับมาดูชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอส่วนประกอบฐานของสามเหลี่ยมนะครับก็จะประกอบไปด้วยหมายเลข4นะครับพลปืนเล็กชุดยิงกอนะครับแล้วก็หมายเลข6นะครับพลปืนเล็กชุดยิงกอนะครับส่วนด้านบนของสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของหัวหน้าชุดยิงกอนะครับส่วน
ด้านในของสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นหมายเลข10นะครับพลยิงเครื่องยิงระเบิดชุดยิงกอนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข8นะครับพลปืนเล็กกลชุดยิงกอนะครับแต่ละชุดยิงนะครับจากการที่สังเกตนะครับก็คือนะครับผู้ขับหมู่เนี่ยจะอยู่ย่านกลางเสมอนะครับคอยกำกับดูแลนะครับคอยกำกับดูแลในการตกลงใจหรือในการสั่งจัดรูปขบวนนะครับโดยอาศัยหลักในการพิจารณาลักษณะภูมิประเทศทางทหารเป็นหลักนะครับในการสั่งจัดรูปขบวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนะครับในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดนะครับสถานการณ์หรือภารกิจให้เหมาะสมมากที่สุดก่อนที่จะสั่งจัดรูปขบวนหรือจะสั่งให้ชุดปรับลูกขบวนหมู่แถวตอนหรือปรับเป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับเราจะมาดูนะครับอันนี้ก็จะปรับการเปลี่ยนลูกขบวนนะครับลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับโดยใช้ชุดยิงกอนำนะครับชุดยิงกอนำอันนี้นะครับมาดูนะครับชุดยิงกอนำชุดยิงกอนำนะครับแล้วก็ดูนะครับชุดยิงขอนะครับถ้าเป็นชุดยิงกอนำชุดยิงขอก็จะย้ายจากนะครับย้ายจากที่เป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานย้ายขึ้นมานะครับย้ายขึ้นมาทางด้านย้ายขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับย้ายขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยการจัดนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับในแต่ละตำแหน่งของหมายเลขนะครับทุกส่วนในแต่ละตำแหน่งจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับจะยังอยู่คงเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งผู้บังคับหมู่เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนของสามเหลี่ยมของหมายเลข3นะคือในตำแหน่งผู้บังคับหมู่นะครับก็จะอยู่ด้านบนของสามเหลี่ยมคือหัวหน้าชุดยิงขอต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอเป็นชุดยิงนำนะครับเราก็จะเคลื่อนที่นะครับโดยการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายขึ้นไปนะครับเราก็จะเคลื่อนย้ายขึ้นไปจากที่อยู่ข้างกันครับเคลื่อนย้ายวิ่งขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับกลับมาให้มาเป็นในลักษณะของรูปขบวนหมู่แถวตอนนะครับซึ่งจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับตามกันนะครับเป็นเคลื่อนที่ตามกันแบบนี้ชุดยิงกออยู่ด้านบนเป็นชุดยิงนำนะครับแล้วก็ชุดยิงขอเป็นชุดยิงตามนะครับอันนี้ในคำสั่งบอกว่าการเปลี่ยนรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานเป็นรูปขบวนหมู่แถวตอนชุดยิงกอนำนะครับฉะนั้นชุดยิงกอก็จะต้องวิ่งนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างทางด้านขวานะครับวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาเป็นชุดยิงนำอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนโดยนะครับและลักษณะของการจัดลูกขบวนนั้นนะครับแต่ละหมายเลขนะครับก็จะต้องดำรงความเป็นชุดยิงนะครับดำรงความเป็นชุดยิงของตนเองไว้ใครอยู่ชุดยิงกอนะครับก็จะต้องอยู่กับชุดยิงกอไปตลอดจนกว่าจะจบภารกิจครั้งนั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนอยู่ชุดยิงกอไม่สามารถเปลี่ยนมาอยู่ในของชุดยิงขอได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่อยู่ในตำแหน่งของชุดยิงขอก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นมาอยู่ไปในตำแหน่งของชุดยิงกอได้สำหรับระยะแต่ละบุคคลนะครับระยะแต่ละบุคคลถ้าอยู่ในลักษณะของภูมิประเทศนะครับในลักษณะของภูมิประเทศอาจจะใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักนะครับลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักโดยที่นะครับแต่ละหมายเลขเนี่ยต้องสังเกตเห็นการปฏิบัติซึ่งกันและกันได้นะครับถ้าในลักษณะภูมิประเทศแต่ถ้าในการฝึกนะครับในการฝึกแต่ละหมายเลขคือนะครับจะห่างกันประมาณ10เมตรนะครับจะห่างกันประมาณ10เมตรแล้วก็นะครับในตำแหน่งของผู้ขับหมู่นะครับหมายเลข1เนี่ยจะห่างจากหัวหน้าชุดยิงขอเนี่ยชุดยิงกอเนี่ยประมาณ25เมตรฉะนั้นการระยะห่างในการฝึกจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นในลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเราจะใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักนะครับแต่จะใช้การสังเกตนะครับจะใช้การสังเกตให้เห็นซึ่งกันและกันนะครับก็คือนะครับในการฝึกที่กล่าวไว้นะครับในการฝึกเริ่มต้นนะครับในการฝึกปฏิบัติเริ่มต้นคือต้องฝึกในพื้นที่โล่งแจ้งก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงค่อยนะครับไปฝึกในลักษณะภูมิประเทศเมื่อทหารทุกคนนะครับเข้าตามหมายเลขรู้ตำแหน่งของตนเองเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อฝึกจนในพื้นที่โล่งแจ้งจนมีความชำนาญนะครับก็จะไปทำการฝึกในลักษณะของภูมิประเทศได้นะครับก็จะเมื่อทุกคนรู้ตำแหน่งเนี่ยก็จะสามารถเข้าในลักษณะภูมิประเทศโดยใช้พื้นที่กำบังนะครับใช้พื้นที่กำบังให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนโดยใช้ชุดยิงกอนำนะครับ
ต่อไปนะครับก็จะมาดูนะครับจะมาดูการเปลี่ยน

ลูกขบวนครับการเปลี่ยนลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนโดยใช้ชุดยิงขอนำนะครับก็จะสลับกันนะครับเมื่อกี้เราใช้ชุดยิงกอนำต่อไปเราจะใช้ชุดยิงขอนำสำหรับการจัดเริ่มต้นครับการจัดเริ่มต้นนะครับการจัดเริ่มต้นโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะให้ชุดยิงขออยู่ทางด้านซ้ายเสมอนะครับชุดยิงขออยู่ทางด้านซ้ายเสมอโดยที่ผู้ขับหมู่นะครับโดยที่ผู้ขับหมู่จะอยู่ย่านกลางนะครับผู้ขับหมู่จะอยู่ย่านกลางคอยกำกับดูแลภาพรวมทั้งหมดนะครับในการที่ใช้ลักษณะภูมิประเทศนะครับลักษณะภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการสั่งจัดรูปขบวนหรือในการสั่งเปลี่ยนรูปขบวนนะครับต่อไปจะมาดูนะครับการเปลี่ยนรูปขบวนรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานเป็นรูปขบวนหมู่แถวต่อชุดยิงขอนำนะครับชุดยิงขอนำนะครับชุดยิงขอนำชุดยิงกอนะครับก็จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ก่อนนะครับส่วนที่เคลื่อนที่ก่อนนะครับแบบนี้นะครับชุดยิงกอนะครับชุดยิงกอเราก็จะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากเป็นที่เป็นลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานปรับมาเป็นลูกขบวนหมู่แถวตอนคือไปตั้งต้นนะครับโดยให้นะครับชุดยิงกอขึ้นมาเป็นชุดยิงที่เคลื่อนที่มาก่อนการสั่งจัดลูกขบวนครับโดยที่ปกติแล้วนะครับคนที่จะกำหนดจุดยืนก็คือจะเป็นในตำแหน่งของหัวหน้าชุดยิงกอนะครับคือหมายเลข2นะครับหัวหน้าชุดของแต่ละชุดนะครับหัวหน้าชุดยิงกอและหัวหน้าชุดของชุดยิงขอนะครับจะเป็นคนกำหนดว่านะครับว่ากำลังพลภายในชุดยิงของตนเองจะเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนเมื่อสั่งเมื่อผู้บังคับหมู่สั่งปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ขับหมู่ก็จะวิ่งขึ้นไปเป็นหลักก่อนขึ้นไปเป็นหลักก่อนหมายเลขหนึ่งนะผู้ขับหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตามด้วยนะครับหัวหน้าชุดยิงนะก็คือหมายเลขสองหัวหน้าชุดยิงกอนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปทำการชูมือครับไปชูมือเป็นสามเหลี่ยมครับหรือในลักษณะของการชูมือนะนักเรียนก็จะเป็นเมื่อหัวหน้าชุดยิงขึ้นไปก็จะชูมือในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่ให้นะครับกำลังพลภายในชุดยิงของตนเองครับสังเกตเห็นว่านะครับจะเข้าเป็นสามเหลี่ยมในลักษณะไหนนะครับโดยที่หัวหน้าชุดเนี่ยจะเป็นหลักคือยืนย่านกลางโดยที่แล้วก็จะเป็นหมายเลขนะครับหมายเลข4หรือหมายเลข7เนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเป็นฐานสามเหลี่ยมของตนเองจะไปเข้าประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะชูมือในลักษณะนี้นะครับเมื่อวิ่งไปนะครับหัวหน้าหมายเลข2ขึ้นไปชูมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะหมายเลข4นะครับพลปืนเล็กชุดยิงกอนะครับและหมายเลข6นะครับพลปืนเล็กชุดยิงกอเนี่ยเข้าไปเป็นฐานสามเหลี่ยมเพื่อที่จะได้รู้ตำแหน่งจุดยืนของตนเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมายเลขต่อไปที่ตามมาก็คือหมายเลข10และหมายเลข8นะครับก็คือตำแหน่งพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับหมายเลข10แล้วก็ปืนเล็กกลนะครับปืนเล็กกลนะครับปืนเล็กกลเนี่ยก็จะมาอยู่จะได้มาเข้าเป็นส่วนประกอบด้านในได้ถูกต้องครับตามที่หัวหน้าชุดเป็นคนกำหนดนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูชุดยิงขอซึ่งเป็นชุดยิงนำชุดยิงขอที่เป็นชุดยิงนำนะครับกำหนดให้เป็นชุดยิงนำก็จะเคลื่อนที่อ้อมขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับนะครับชุดยิงขอนะครับก็จะเคลื่อนย้ายมานะครับขึ้นมาอยู่เป็นยอดนะครับเป็นยอดด้านบนนะครับโดยที่นะครับเช่นเดียวกันนะครับหมายเลข3นะครับโดยที่หมายเลข3เนี่ยจะเป็นคนปฏิบัตินะครับเป็นคนกำหนดจุดยืนวิ่งมานะครับวิ่งมาให้มาหยุดตรงกับหมายเลข1นะครับหมายเลข1ในตำแหน่งของผู้บังคับหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการชูมือนะครับให้กับหมายเลข7แล้วหมายเลข5นะครับในตำแหน่งของพลปืนเล็กทั้ง2หมายเลขรู้ว่ากำหนดจุดยืนของตนเองจะได้รู้ว่ายืนอยู่จุดไหนนะครับตามด้วยหมายเลข9แล้วก็หมายเลข11นะครับคือในตำแหน่งของพลปืนเล็กกลแล้วก็พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับอันนี้นะครับสำหรับในการปรับเปลี่ยนลูกขบวนเนี่ยนะครับโดยจะใช้นะครับเราจะใช้ในลักษณะอ้างอิงลักษณะของภูมิประเทศเป็นหลักนะครับภูมิประเทศเป็นหลักในการสั่งจัดลูกขบวนโดยเฉพาะผู้บังคับหมู่นะครับจะต้องเป็นคนกำหนดนะครับในคนตกลงใจนะในการเลือกหรือในการสั่งปรับลูกขบวนหรือเปลี่ยนลูกขบวนเป็นหลักนะครับโดยอาศัยลักษณะของภูมิประเทศเป็นหลักอ
การเคลื่อนที่

ที่นะครับมาดูการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่นะครับหลักการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับหลักการเคลื่อนที่เบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีหลักของการเคลื่อนที่นะครับเป็นหลักๆเลยก็คือเคลื่อนที่ในเส้นทางนะครับมาดูการเคลื่อนที่ในเส้นทางการเคลื่อนที่ในเส้นทางที่มีความปกปิดกำบังและซ่อนทางนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่การปกปิดกำบังและซ่อนทางคืออะไรนะครับฉะนั้นก่อนที่เรานะครับจะไปทำการลบนะครับโดยทหารทุกคนเรานะครับก็จะทำการนะก็จะทำการพางก่อนนะครับการพางการพางก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดหลักๆเลยนะก็หนึ่งเลยนะครับก็คือการพางร่างกายนะครับคือการพางร่างกายคือการพางตัวเองนะครับการพางตัวเองการพางร่างกายของเรานะครับเพื่อปกปิดความมันวาวนะครับเพื่อปกปิดความมันวาวของร่างกายนะก็คือการพางร่างกายโดยปกติแล้วนะครับสิ่งที่เรานำมาใช้ในการพางนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดนะครับก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพางสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติก็คือดินโคลนกิ่งไม้ใบไม้ถาวรอะไรต่างๆนะครับอันนี้นะครับก็คือจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติต่อไปสิ่งที่2นะครับที่เราจะนำมาใช้ในการพางนะครับก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นฝุ่นพางหรือสีพางนะครับที่เราเห็นนะครับจากที่เราเห็นก็คือจะมีสีเขียวสีแดงนะครับสีเหลืองอะไรต่างๆลักษณะพวกนี้นะครับจะเป็นสีพางก็เป็นฝุ่นวิทยาศาสตร์นะครับหรือเป็นผงสีนะครับเป็นผงถ่านนะครับที่เรานำมาใช้เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับต่อไปนะครับเมื่อเรามีการพางร่างกายแล้วนะครับการพางร่างกายเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7จุดของร่างกายนะที่เราต้องพางหลักๆเลยนะครับก็จะมีทั้งการพางกลางวันนะครับแล้วก็การพางกลางคืนนะครับสำหรับการพางกลางวันเนี่ย7จุดร่างกายที่พูดถึงก็คือ1เลยนะครับ1หน้าผากนะครับ2โหนกแก้ม3จมูก4คาง5ลำคอ6ใบหูแล้วก็7หลังมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพางกลางวันนะครับต่อไปในลักษณะของการพางกลางคืนนะครับก็จะเป็นลักษณะของร่างกายนะครับเต็มเป็นผิวหนังมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็จะมีความเป็นสีดำหมดเลยนะครับสีดำยกเว้นดวงตานะครับอันนี้ก็จะเป็นการพางในเวลากลางคืนเนื่องจากสภาพอากาศในเวลากลางคืนนะครับจะเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับเราก็จะมีเมื่อเรียวมีการพางร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราต้องมีการพางเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพางเครื่องแต่งกายนะครับการพางเครื่องแต่งกายก็จะต้องให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับก็โดยใช้กิ่งไม้ใบไม้เถาวัลย์อะไรต่างๆที่มีในลักษณะภูมิประเทศแถบนั้นนะครับนำมาใช้ในการพางต่อไปนะครับก็มีการพางอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่เรานำไปนะครับเพื่อให้เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปทรงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการพางที่ตั้งหรือที่มั่นนะครับที่เราไปทำการเคลื่อนที่ไปต่างๆนะครับเราก็ต้องมีการพางที่มั่นเพื่อปกปิดกำบังและซ่อนพางเพื่อไม่ให้ข้าศึกตรวจการพบนะครับต่อไปนะครับอย่าเคลื่อนที่ออกจากที่กำบังนะครับการเคลื่อนที่นั้นนะครับเราก็จะถ้าเราเคลื่อนที่ออกจากที่กำบังแล้วนะครับเราก็จะนะครับทำให้ข้าศึกเนี่ยตรวจการเห็นได้ง่ายนะครับตรวจการเห็นได้ง่ายฉะนั้นเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปในลักษณะของมีการเคลื่อนที่มีการปกปิดกำบังต่อไปนะครับหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นซุ่มโจมตีหรือพื้นที่อันตรายนะครับสำหรับในการเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเราเห็นพื้นที่นั้นนะเป็นพื้นที่ที่คิดว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับไม่เสี่ยงต่อการโดนซุ่มโจมตีนะครับหรือเป็นพื้นที่อันตรายต่างๆฉะนั้นเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงในการเคลื่อนที่ต่อไปนะครับการใช้การพางรักษาวินัยการใช้แสงสีเสียงนะครับสำหรับการพางนั้นครูก็ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับการพางเนี่ยการใช้รักษาวินัยนะครับในการพางเนี่ยแต่ละบุคคลต้องมีการรักษาวินัยครับแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับไม่รักษาวินัยถ้าเราพางแล้วไม่กลมกลืนกับธรรมชาตินะพางแล้วเป็นจุดเด่นทำให้ข้าศึกตรวจการเห็นได้ง่ายนะครับก็จะเป็นภัยแก่ฝ่ายเรานะครับรวมทั้งการใช้แสงสีเสียงนะครับถ้าเป็นในเวลากลางคืนนะครับในเวลากลางคืนลักษณะสภาพโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นเงียบนะครับถ้าเราส่งเสียงคุยการเสียงดังนะครับก็จะทำให้ข้าศึกตรวจการได้ง่ายนะครับรวมถึงการใช้แสงนะครับกลางคืนในเวลากลางคืนเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยในการใช้แสงสีเสียงรวมถึงการใช้ไฟฉายหรือการสูบบุหรี่หรืออะไรต่างๆการทำให้เกิดการกระทบหรือทำให้เสียงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นอันตรายแก่ฝ่ายเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาวินัยของการใช้แสงสีเสียงนะครับคือการเราต้องใช้ความเงียบหรือทำตัวให้กลมกลืน

ธรรมชาติต่อไปนะครับเป็นการมีการระวังป้องกันรอบตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดนะครับเป็นการจัดระวังป้องกันหรือมีการจัดเวรยามนะครับจัดให้มีเวรยามเฝ้าตรวจทั้งทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศในทุกวันนี้ก็จะมีนะครับมีอากาศ

ติดต่อกับหน่วยที่เล็กที่สุดถ้าทำได้นะครับในระหว่างที่เราทำการปฏิบัตินะครับเราก็จะนะครับติดต่อนะครับติดต่อกับหน่วยที่เล็กที่สุดถ้าทำได้ก็คือในการปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะมีหน่วยข้างเคียงหรือหน่วยปฏิบัติต่างๆให้พวกเราเนี่ยนะครับในการที่เราจะออกไปทำการปฏิบัติถ้ามันติดต่อไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าติดต่อได้เราก็จะต้องทำการติดต่อเพื่อปฏิบัติในการประสานงานต่อไปนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ลูกขบวนในการเดินทางนะครับสำหรับลูกขบวนในการเดินทางเนี่ยนะครับลูกขบวนในการเดินทางมันก็จะมีด้วยกันนะหลายลูกขบวนนะครับก็จะมีเสร็จแล้วลูกขบวนเดินทางแบบเฝ้าตรวจนะแล้วก็ลูกขบวนเดินทางแบบเฝ้าตรวจสลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเคลื่อนที่หรือในการสั่งจัดลูกขบวนที่เราจะนำมาใช้นะครับก็จะเป็นลูกขบวนหมูแถวต้อนลูกขบวนหมูแถวหน้ากระดานนะที่เราได้ทำการฝึกมาสำหรับลูกขบวนอันนี้นะครับก็การทำการฝึกเป็นหมู่อันนี้เราเมื่อเรานะครับทุกคนมีความเข้าใจนะครับในการปฏิบัติแล้วเราก็จะมาทำการฝึกเป็นหมู่นะครับสำหรับการฝึกเป็นหมู่นั้นนะครับการหารทุกคนภายในหมู่เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับตรงของตนเองว่านะครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรเหตุผลที่ต้องนะครับปฏิบัติเช่นนั้นการฝึกทำการลบจะต้องกระตุ้นให้ทหารทุกคนเนี่ยมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมเพียงมีกำลังใจในการปฏิบัตินะครับและต้องมีจิตใจห้าวหาญในการปฏิบัติหน้าที่จนที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับฉะนั้นในการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราจะต้องเมื่อนะครับต้องมีการฝึกนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงแล้วก็ทหารทุกคนปฏิบัติสามารถเข้าใจได้นะในทางในการที่ผู้ขับหมู่สั่งการไปแล้วนะครับทหารทุกคนปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับตามแบบฝึกนะครับถึงจะแล้วต้องให้กระตุ้นให้ทหารทุกคนเนี่ยมีความพรั่งพร้อมหรือมีจิตใจลุกลบในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อไปนะครับการฝึกทำการลบนะครับนำไปใช้ในโอกาสนะครับนำไปใช้โอกาสได้ในลักษณะหลายโอกาสนะก็จะเช่นนะเป็นหมู่นำในการเคลื่อนที่นะครับในการทำการลบนั้นเราไม่ได้จำเป็นว่าเราจะไปแค่หมู่เดียวนะครับเราจะทำการลบเราไปในกรอบของหมวดหรือกองร้อยนะครับฉะนั้นหมู่ปืนเล็กนะครับหมู่ปืนเล็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดปืนเล็กนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดปืนเล็กฉะนั้นนะครับรายการเราการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีหมู่ข้างเคียงนะครับมีหมู่ข้างเคียงในการปฏิบัติโดยการจัดนะครับการจัดของฐานราบเราเนี่ยก็จะมีอัตราการจัดนะครับในระบบไตรยางค์3เนื่องจาก3รวมเป็น1นะครับก็คือในลักษณะของ1หมู่ปืนเล็กนะครับถ้าเรารวมกัน3หมู่นะครับถ้าสารวมกัน3หมู่เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ1หมวดปืนเล็กนะแล้วก็นะครับในลักษณะของ3หมวดนะครับ3หมวดรวมกันนะครับ3หมวดรวมกันก็จะเป็นนะครับ3หมวดปืนเล็กรวมกันก็จะเป็น1กองร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในลักษณะของ3กองร้อยรวมกันนะครับเราก็จะรวมกันเป็น1กองพันนะครับอันนี้จะรวมกันเป็น1กองพันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้า3กองพันรวมกันนะครับก็จะเป็น1กรมทหารราบนะครับ1กรมทหารราบครับ1กรมทหารราบอันนี้รวมกันนะเป็น1กรมทหารราบต่อไปนะครับถ้าเป็นนะครับในส่วนของ3กรมทหารราบรวมกันนะครับก็จะเป็น1กองพลครับเป็น1กองพลแต่สำหรับในระดับ1กองพลทหารราบเนี่ยก็จะมีเหล่าอื่นนะก็จะมีเหล่าอื่นมาสนับสนุนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับการเคลื่อนที่ฉะนั้นนะครับในที่เราทำการฝึกไปเนี่ยเราเป็นหมู่นำฉะนั้นเราก็ต้องมีการฝึกในการปฏิบัตินะเราก็ต้องเป็นหมู่นำก็จะต้องทำการฝึกปฏิบัติเป็นหมู่ที่ต้องอันนี้นะครับก็จะเป็นหมู่ที่ต้องเผชิญกับข้าศึกนะครับหรือต้องเผชิญหน้ากับการต้านทานของข้าศึกนะครับในระหว่างที่เราทำการเคลื่อนที่ไปนั้นนะครับเราไม่รู้ว่านะครับว่าหมู่เราหรือว่าชุดของเราจะปะทะกับข้าศึกหรือไม่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องแต่ละหมู่หรือแต่ละทุกส่วนที่ไปปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับข้าศึกพร้อมที่จะต้านทานข้าศึกวัฏข้าศึกอยู่เสมอนะครับในระหว่างที่เราทำการเคลื่อนที่นั้นนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือนะครับเราก็จะเป็นหมู่ที่เคลื่อนที่เข้าต
ตะลุมบอลนะครับเข้าตะลุมบอลหรือเข้าทำการกวาดล้างข้าศึก

ฉะนั้นทหารทุกคนนะที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความพร้อมมาดูนะครับการจัดนะครับการจัดภายในหมู่ปืนเล็กนะครับภายในหมู่ปืนเล็กเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ชุดยิงนะครับจะประกอบไปด้วย2ชุดยิงคือชุดยิงกอและชุดยิงขอนะครับทำให้นะผู้บังคับหมู่เนี่ยมีกำลังนะครับมีกำลัง2ส่วนนะครับมีกำลัง2ส่วนในการปฏิบัติการยิงนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ฉะนั้นในการปฏิบัติการยิงและการเคลื่อนที่นั้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์นะครับการดำเนินกลยุทธ์โดยใช้ชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์แล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นส่วนยิงสนับสนุนให้กับหมู่นะครับในสถานการณ์ต่างๆทางยุทธวิธีในการจัดรูปขบวนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในการเคลื่อนที่ไปนั้นทางทุกคนจะต้องมีความพร้อมนะครับที่จะนะครับทำการปะทะกับข้าศึกนะครับก็ถ้าข้าศึกเข้ามานะครับข้าศึกชุดยิงกอปะทะกับข้าศึกนะครับชุดยิงกอก็ต้องเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์นะครับเสร็จแล้วชุดยิงขอนะครับก็ต้องเป็นส่วนยิงสนับสนุนให้ความคุ้มครองกับชุดยิงกอนะครับเช่นเดียวกันนะถ้าเราเคลื่อนที่ไปในข้างหน้านะครับแล้วชุดยิงขอไปฆ่าศึกนะครับชุดยิงขอก็จะต้องเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์แล้วก็ชุดยิงกอนะครับก็ต้องเป็นส่วนยิงสนับสนุนให้กับชุดยิงขอเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับในการปฏิบัติสถานการณ์ทางยุทธวิธีนะเราต้องใช้ลักษณะภูมิเทศแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับมาเป็นปัจจัยในการเลือกหรือในการตกลงใจนะครับในการปฏิบัติภารกิจนะครับครับในส่วนของส่วนยิงสนับสนุนนั้นนะครับเป็นคอยยิงช่วยเหลือนะครับเป็นส่วนยิงช่วยเหลือให้กับส่วนดำเนินกลยุทธ์นะครับในการยิงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายข้าศึกนะครับด้วยการยิงไปยังที่หมายนะครับอันนี้นะครับเราไม่รู้ว่านะครับในลักษณะของเราเคลื่อนที่ไปนั้นนะครับเราจะไปปะทะกับข้าศึกตรงส่วนไหนฉะนั้นในส่วนที่เป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์คือส่วนที่ทำการปะทะกับข้าศึกหรือส่วนที่ปฏิบัติภารกิจนะครับส่วนยิงสนับสนุนนั้นก็คอยยิงคุ้มครองคอยให้การระวังป้องกันคอยให้การช่วยเหลือนะครับให้กับส่วนดำเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้นะครับส่วนดำเนินกลยุทธ์นั้นดำเนินการไปให้ยังถึงเป้าหมายนะภารกิจนะครับภารกิจของส่วนดำเนินกลยุทธ์เนี่ยส่วนก็คือภารกิจหลักๆเลยนะครับก็คือการทำลายเข้าประชิดข้าศึกหรือจับข้าศึกนะครับหรือจับข้าศึกเป็นเฉลยนะครับในการเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอล นะครับภายในการยิงใต้การยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของส่วนดำเนินส่วนยิงสนับสนุนนะครับงานหลักนะครับงานหลักของส่วนดำเนินกลยุทธ์คือเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกนะครับในการทำลายล้างข้าศึกให้ได้มากที่สุดโดยมีส่วนคุ้มครองก็คือส่วนยิงสนับสนุนให้ความคุ้มครองต่อไปนะครับการดำเนินกลยุทธ์ของหมู่นะครับเมื่อหมู่ปะทะกับข้าศึกหรือทราบที่ตั้งของข้าศึกการดำเนินกลยุทธ์จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับก็คือจะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้าการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้านะครับต่อไปนะครับการดำเนินกลยุทธ์ทางซ้ายแล้วก็การดำเนินกลยุทธ์ทางขวานะครับอันนี้จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางขวาการดำเนินกลยุทธ์นี้นะครับเป็นการปฏิบัติต่อจากการปฏิบัติจากรูปขบวนนะครับอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านะครับเราจะปะทะกับข้าศึกทางด้านไหนนะการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้าก็คือเราปะทะกับข้าศึกตรงหน้าผู้ขับหมู่นะครับก็จะต้องสั่งจัดนะครับการสั่งจัดรูปขบวนแล้วก็ทำการปะทะกับข้าศึกดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นปะทะกับข้าศึกทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะต้องดำเนินกลยุทธ์ทางด้านซ้ายถ้าปะทะกับข้าศึกทางด้านขวาเราก็ต้องดำเนินกลยุทธ์ทางด้านขวานะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์นะภาพการดำเนินกลยุทธ์ทางด้านขวาจากรูปขบวนหมู่แถวตอนนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะเป็นนะครับลูกขบวนนั้นการดำเนินกลยุทธ์ทางด้านขวาเราก็จะขึ้นเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาโดยที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ
ชุดส่วนยิงสนับสนุนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ขับหมู่อาจจะสั่งชุดยิงกอนะครับเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์ชุดยิงขอเป็นส่วนยิงสนับสนุนนะครับถ้าเป็นชุดยิงกอเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์นะครับเราก็จะเคลื่อนที่ชุดยิงกอจะเคลื่อนที่นะครับมาเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์เพราะว่าปะทะกับข้าศึกและชุดยิงขอก็จะเป็นนะครับในการยิงสนับสนุนให้อันนี้นะครับก็จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางด้านซ้ายนะครับก็คือจากลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับเดียวกันก็จะมีชุดหนึ่งนะครับชุดยิงกอเป็นส่วนยิงสนับสนุนชุดยิงขอเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์นะครับเราก็จะเคลื่อนที่จากด้านหลังเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับอ้อมไปทางด้านข้างไปดำเนินกลยุทธ์ข้าศึกทางด้านซ้ายนะครับการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้านะครับการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้าแล้วก็การดำเนินทางซ้ายทางขวาเนี่ยขึ้นอยู่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ปัจจัยในการลักษณะของภูมิประเทศเป็นหลักอันนี้นะครับการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้าทางซ้ายจากลูกขบวนหมู่แถวตอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะใช้นะอันนี้เราก็จะเป็นส่วนยิงนะครับส่วนยิงสนับสนุนนะครับให้การคุ้มครองให้กับเพื่อนที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ชุดยิงขอเนี่ยก็จะเป็นส่วนดำเนินก็จะอ้อมขึ้นไปนะครับเพื่อทำการดำเนินกลยุทธ์กับข้าศึกให้แล้วเสร็จนะครับต่อไปนะครับการฝึกลูกขบวนการฝึกลูกขบวนทำการรบของหมู่ทำการรบนะครับจะสามารถทำการฝึกได้ทั้งลูกขบวนหมู่แถวตอนและลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานได้เช่นกันขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและการวางกำลังของข้าศึกเป็นหลักนะครับฉะนั้นในการฝึกเนี่ยจะขึ้นอยู่นะครับการปฏิบัติของผู้ขับหมู่นะครับในใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักถ้าสัญญาณนะครับถ้าสัญญาณในบางสถานการณ์ทำในบางสถานการณ์มีความจำเป็นบีบบังคับไม่ให้ใช้เสียงสัญญาณนะครับไม่ให้ใช้เสียงสัญญาณนะหรือการต้องรักษาความลับหรือรักษาความเงียบจึงจำเป็นต้องกำหนดขึ้นให้มีในการใช้ลักษณะของท่าสัญญาณต่างๆแทนการสั่งการด้วยเสียงเนื่องจากในลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเราต้องรักษาความเงียบเราก็จะต้องมีลักษณะของท่าสัญญาณเป็นหลักนะครับเพื่อลดการสั่งการด้วยเสียงประเภทของท่าสัญญาณนะครับเป็นลักษณะของแขนที่ทหารเราใช้นะก็คือควรจดจำนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูท่าสัญญาณครับมาดูเราจะมาดูท่าสัญญาณนะท่าสัญญาณอันนี้นะครับท่าสัญญาณนะท่าสัญญาณพร้อมแล้วหรือยังเนี่ยข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมแล้วหรือยังอันนี้จะเป็นท่าสัญญาณนะเหมือนเป็นการชูมือมาดังหน้านะครับจากที่เห็นนะครับจากนี่จากครูผู้ช่วยนะครับจากครูผู้ช่วยเราก็จะมาดูนะครับอันนี้ท่าสัญญาณครับต่อไปนะครับกันต่อไปนะครับต่อไปนี่คือรวมพลนะครับรวมพลหรือรวมกำลังนะครับอันนี้รวมพลหรือรวมกำลังนะก็จะใช้การชูมือขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำการหมุนรอบศีรษะนะครับทำการหมุนรอบศีรษะจะเป็นในลักษณะนี้ของในท่ารวมพลหรือรวมกำลังต่อไปนะครับท่าเตรียมตัวนะครับท่าเตรียมตัวคือยกมือขึ้นมาแล้วโบกโบกมืออันนี้คือท่าเตรียมตัวเห็นไหมท่าเตรียมตัวต่อไปนะครับมาดูอันนี้จะเป็นท่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจในคำสั่งหรือจะให้ปฏิบัติอย่างไรคือเราไปอยู่ในสนามแล้วเราไม่เข้าใจในเสียงที่สั่งการหรือในการปฏิบัติเลยนะครับเราให้ใช้การยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างยกมือขึ้นมาประสานการแล้วปิดไว้หน้าไว้แบบนี้ครับปิดไว้หน้าไว้แบบนี้ครับอันนี้แบบนี้ปิดไว้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคำสั่งถ้าทหารเห็นแบบนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราจะไม่เข้าใจในคำสั่งทันทีนะครับต่อไปนะครับถ้ามาหาข้าพเจ้านะครับนี่มาหาข้าพเจ้าคือเป็นการโบกนะครับเป็นการโบกยกมือขึ้นมาโบกแล้วเรียกเข้าหาลำตัวนะยกมือโบกให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับครูอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมยกมือขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ทำการโบกโบกช้าๆเพื่อให้เห็นเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเป็นการบอกว่านี่มาหาข้าพเจ้าคือการเรียกต่อไปถ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ
มีการโบกมือเช่นการโบกจากข้างหลัง

0: ข้างหน้านะครับโบจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบนี้ครับคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อทุกคนเห็นแบบนี้นะครับเราจะทําการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกคนรู้เอ้ยเคลื่อนที่ไปต่อไปถ้าหยุดหรือถ้าพักนะครับไปหยุดเคลื่อนที่ในระหว่างที่เราทําการเคลื่อนที่ไปนะครับในระหว่างที่เราทําการเคลื่อนที่ไปนะครับคนที่ยกมือคือคนไหนคนหน้าสุดเห็นไหมคนหน้าสุดเป็นคนแรกที่พบนะครับเคลื่อนที่ข้างหน้านะครับเราก็จะทําการชูมือนะครับชูมือเพื่อให้สังเกตรู้ว่าให้ทุกคนหยุดการเคลื่อนที่นะครับหยุดการเคลื่อนที่หยุดการปฏิบัติแสดงว่าบริเวณด้านหน้าเรานั้นอาจจะมีเครื่องกีดขวางหรือมีอะไรต่างๆพบข้าศึกหรืออะไรต่างๆกีดขวางทางด้านหน้านะครับคนที่อยู่ด้านบนนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะชูมือบอกว่าหยุดหรือพักก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ตรวจการต่อไปเพิ่มความเร็วนะครับหรือเพิ่มจังหวะหรือนะครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้เราเคลื่อนที่ไปแล้วนะแถวเกิดการขาดหรืออะไรต่างๆนะครับคนด้านหลังเดินตามมาไม่ทันนะครับก็คือนะครับคนที่อยู่ด้านหน้าสังเกตแล้วว่าหรือผู้ขับหมู่สังเกตแล้วว่าต้องการเพิ่มความเร็วเล็กน้อยนะก็เพื่อที่จะได้เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าเราก็ต้องมีการสั่งเพิ่มความเร็วอันนี้นะครับลดความเร็วต่อไปจะมาดูในท่าลดความเร็วนะครับท่าลดความเร็วเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นนะครับเมื่อเราเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับผู้ขับหมู่เห็นแล้วว่ามันเร็วเกินไปนะครับหรือว่าจะเสี่ยงต่อการตรวจการพบเห็นได้ง่ายเราก็มีการสั่งลดความเร็วนะครับเราก็จะเมื่อทหารเห็นท่าสัญญาณเราก็จะทําการลดความเร็วลงในการปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เคลื่อนที่ไปคนแรกเคลื่อนที่ไปบอกพบข้าศึกตอนนี้มันต้องมีอาวุธด้วยนะแต่ท่านี้ไม่มีอาวุธเราทำมือเฉยๆขึ้นมาเนี่ยถือมือปกติเราจะถือปืนอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยกปืนชูปากกระบอกไปทางด้านหน้านะครับอันนี้ชูปากกระบอกปืนไปทางด้านหน้านะครับก็จะพบข้าศึกฉะนั้นเมื่อคนหน้าบอกพบข้าศึกเสร็จแล้วเราทำไงเราก็ต้องทําการเข้าที่กําบังนะครับเข้าที่กําบังนะครับเพื่อที่ทําการต่อสู้หรือทําการโต้ตอบนะครับหรือทําการตรวจดูก่อนนะครับว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับข้าศึกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้กระจายกําลังนะครับมาดูเสร็จแล้วปุ๊บผู้ขับหมู่นะครับสั่งเห็นแล้วว่านะครับให้สั่งกระจายกําลังกระจายกําลังเมื่อทหารภายในหมู่หรือทุกคนภายในหมู่เห็นท่าสัญญาณแบบนี้นะครับกระจายกําลังคือให้พวกเราเข้านะครับกระจายพื้นที่นะครับกระจายกําลังออกเพื่อทําการระวังป้องกันหรือกระจายกําลังเข้าพื้นที่ในการปฏิบัติการนะครับอันนี้ต่อไปถ้าติดดาบครับเราก็มีดาบอยู่นะครับเราก็ใช้มือนะครับหยิบดาบไปปืนที่อยู่ติดที่บริเวณสะโพกโดยปกติแล้วนะจะมีทหารเราจะพกดาบไว้ที่สะโพกแล้วก็ตบหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาติดที่ปากกระบอกเตรียมปฏิบัติการนะท่าเตรียมปฏิบัติอันนี้คือท่าเตรียมปฏิบัติการต่อไปท่าปฏิบัติการตรงหน้านะครับท่าปฏิบัติการตรงหน้าท่าปฏิบัติการตรงหน้านี่ท่าปฏิบัติการตรงหน้าต่อไปคุ้มครองการลุกไฟเราอันนี้เป็นคุ้มครองต่อไปทางท่าเริ่มยิงนะครับเริ่มยิงปฏิบัติภารกิจแล้วเมื่อสั่งเริ่มยิงสั่งเริ่มยิงหยุดยิงเมื่อเริ่มยิงแล้วก็มีการสั่งหยุดยิงนะครับหยุดยิงยกมือตัดด้านหน้าเนี่ยสั่งหยุดยิงนะครับเลิกปฏิบัติการนะท่าเลิกปฏิบัติการนะครับอันนี้นะก็จะเป็นสรุปนะครับสรุปในการสรุปของลูกขบวนทําการลบนะครับลูกขบวนทําการลบเนี่ยเราสามารถนะครับสำหรับสรุปนะครับสำหรับก็จะเป็นครับก็จะเป็นนะครับในการจัดลูกขบวนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนลูกขบวนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักนะครับโดยใช้นะครับลักษณะภูมิประเทศเป็นหลัก เพื่อที่จะทำการนะเพื่อที่จะทำการผู้ขับหมู่เนี่ยก็จะทำการสั่งจัดลูกขบวนหรือสั่งปรับลูกขบวนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความพร้อมหรือเข้าใจโดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศและปัจจัยลมฟ้าอากาศนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาเป็นคำถามนะครับในส่วนของคำถามข้อดีนะครับข้อดีต่อไปข้อดีของลูกขบวนหมู่แถวตอนคืออะไรนะครับกอไก่นะครับเคลื่อนที่ได้ทุกสภาวะภูมิประเทศนะครับขอไข่ควบคุมกำกับดูแลได้ง่ายคอควายมีการระวังป้องกันรอบตัวดีงองูถูกทุกข
1: ้อถูกทุกข้อครับผม
0: นะครับก็สำหรับนะครับข้อดีนะครับข้อดีของลูกขบวนนะครับลูกขบวนหมู่แถวตอนคือนะครับเคลื่อนที่ได้ทุกสภาวะภูมิประเทศนะครับเป็นลูกขบวนเริ่มต้นที่ใช้ในการเดินทางนะครับแล้วก็ควบคุมกำกับดูแลได้ง่ายนะครับเนื่องจากเข้าเป็นตอนนะครับเราก็สามารถกำกับดูแลได้ง่ายแล้วก็มีการระวังป้องกันรอบตัวได้ดีนะครับต่อไปนะครับข้อ2นะครับลูกขบวนหมู่แถวตอนจะใช้ในโอกาสใดใช้ในการกวาดล้างข้าศึกนะครับใช้ในการโจมตีข้าศึกขอไข่นะครับคอควายนะใช้ในการเข้าตะลุมบอลข้าศึกงองูนะครับใช้การเคลื่อนที่ในการลาดตระเวน
2: ใช้ในการเคลื่อนที่ลาดตระเวนค่ะ
0: ครับสำหรับโอกาสที่ใช้นะครับเราก็จะใช้นะครับในการเคลื่อนที่ในการลาดตระเวนครับเนื่องจากนะครับมีการเคลื่อนที่นะเป็นในลักษณะของหมู่แถวตอนครับต่อไปนะครับข้อ3นะครับลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานใช้ในโอกาสใดกอไก่นะครับใช้ในโอกาสกวาดล้างข้าศึกขอไข่ใช้ในการลาดตระเวนคอควายใช้ในภูมิประเทศที่เป็นช่องแคบๆนะครับงองูใช้การเคลื่อนที่ไปยังฐานออกตี
1: ใช้ในการโจมตีกวาดล้างข้าศึกครับ
0: นะครับสำหรับลูกขบวนนะครับของลูกขบวนหมู่หน้ากระดานนะครับเราต้องใช้ในการกวาดล้างข้าศึกนะครับเนื่องจากนะครับมีความกว้างด้านหน้านะครับมีอำนาจการยิงสูงสุดนะมีอำนาจการยิงสูงสุดคือทางด้านหน้าต่อไปนะครับข้อ4นะลูกขบวนที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่ในทุกสวะทุกภูมิประเทศทัศนวิสคือลูกขบวนใดกอไก่ลูกขบวนหมู่แถวตอนนะครับขอไข่ลูกขบวนหมู่แถวหน้ากระดานคอควายลูกขบวนสามเหลี่ยมแหลมหลังงองูถูกทุกข
3: ้อไก่ค่ะรูปขบวนหมู่แถวตอน
0: ครับสำหรับรูปขบวนที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ทุกสภาวะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศหรือทัศนวิสัยจำกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปขบวนของรูปขบวนหมู่แถวตอนนะครับข้อ5นะครับในระดับหมู่เล็กใครมีหน้าที่กำกับดูแลของแต่ละชุดยิงนะครับกอไก่ผู้บังคับหมวดปืนเล็กขอไข่พลปืนเล็กคอควายหัวหน้าชุดยิงงองูคนยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตร
4: ข้อควายครับหัวหน้าชุดยิงครับ
0: ครับสำหรับในระดับของหมู่ปืนเล็กนะครับก็ผู้ที่มีหน้าที่บังคับบัญชานะในส่วนของแต่ละชุดยิงนะครับก็จะเป็นนะครับในตำแหน่งของหัวหน้าชุดยิงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่2ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราตั้งเป้าหมายการสร้างสรรค์ผลงานไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ50แสดงว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องมีผลงานมากกว่าครึ่งนึงของผลงานตัวเองแล้วนะครับจะต้องลงสีมามากกว่าครึ่งนึงแล้วใครที่ยังช้าอยู่หน่วยจะต้องเร่งมือนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์เลยจะต้องทำงานให้คืบหน้าก้าวหน้าไปทุกสัปดาห์นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับคือเข้าใจทฤษฎีแล้วก็การทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนวาดภาพออกมาได้แบบนี้แสดงว่าทุกคนเข้าใจในส่วนของทฤษฎีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2คือเข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบตัวละครซึ่งตอนนี้ขั้นตอนการออกแบบตัวละคร4ขั้นตอนเรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่3เนาะก็คือในส่วนของการลงสีแล้วก็การเก็บรายละเอียดผลงานนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครในโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเป็นการสร้างสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมานะครับโดยผสมสัตว์มากกว่า3ชนิดเนาะ3ชนิดขึ้นไปแล้วก็เลือกอาจจะเอาลวดลายเข้ามาก็ได้หรือเอาอวัยวะส่วนไหนมาประกอบกันก็ได้นะครับต่อมานะครับคือด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งปัจจุบันในการออกแบบตัวละครก็ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนักเรียนก็สามารถเอาความรู้จากส่วนนี้ไปปรับใช้ในอนาคตได้เหมือนกันนะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนี้อย่างแรกคือสีโปสเตอร์อันนี้สำคัญมากทุกกลุ่มควรจะมีนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องลงสีจากร้อยละ50ไปที่เป้าหมายถัดไปเดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าเป้าหมายถัดไปเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการกระดานรองวาดผู้กัน3ขนาดผู้กันถ้าใครจะใช้รายละเอียดของเส้นเล็กๆ ก็อาจจะมีมากกว่า3ขนาดได้นะครับแล้วก็ผ้าสะอาดเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์เทปกระดาษกาวถ้าติดแล้วจะไม่แกะออกอีกเลยจนกว่างานจะเสร็จ 100% นะครับแล้วก็จานสีภาชนะสำหรับล้างผู้กันผู้กันเหมือนเดิมเราจะไม่แช่ไว้อะตอนนี้เริ่มมีคนแช่แล้วเอาผู้กันออกมาเลยครับเราจะไม่แช่ไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้กันเนี่ยพังได้ก็คือตัวกาวที่เขาเชื่อมไว้เนี่ยจะหลุดออกทำให้ขนผู้กันหลุดได้นะครับเราจะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้มาสู่ส่วนของกิจกรรมส่องสัตว์หิมพานต์วันนี้มีสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ๆมาให้ได้ดูกันอีกแล้วก็ให้ลองสันนิษฐานดูว่าสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้เนี่ยผสมสัตว์อะไรไว้บ้างนะครับผสมสัตว์อะไรไว้บ้างนักเรียนอาจจะดูจากชื่อก็ได้หรืออาจจะดูจากลักษณะที่เป็นรูปของเขาก็ได้นะครับดูอวัยวะดูลวดลายที่อยู่บนลำตัวของเขาก็ได้พร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
2: เรามาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกคือภาพนี้ชื่อว่านาคแปลงสัตว์ชนิดนี้สัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับมีชื่อว่านาคแปลงนักเรียนคิดว่าน่าจะมีสัตว์อะไรผสมอยู่บ้างใครต้องการตอบเชิญครับนาคแปลงนะครับมาดูว่านาคแปลงมีสัตว์อะไรผสมอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่5นะครับเพื่อนๆยกมือรอไว้ตั้งแต่เปิดภาพขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะวิเคราะห์ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนออกมาบ้าง
4: คนกับนาค
2: มีคนกับนาคแค่2อย่างใช่มั้ยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่ามีคนกับนาคนะครับนักเรียนคนอื่นมีใครอยากจะเพิ่มมีใครเห็นรายละเอียดในส่วนไหนเพิ่มไหมครับใครเห็นด้วยกับคนและนาคแค่2อย่างยกมือคนและนาคโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับนาคแปลงนะครับเป็นการผสม2ส่วนก็คือคนกับนาคก็คือส่วนบนเนี่ยเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนนะครับส่วนล่างก็คือเป็นนาคนั่นเองทั้ง2ส่วนนี้รวมกันกลายเป็นนาคแปลงซึ่งจะมี2เพศด้วยกันก็คือเพศชายและ เพศหญิงนะครับแต่ว่าสัดส่วนที่เอามาเนี่ยก็คือมีแค่มนุษย์กับนาคแค่2ส่วนนั่นเองมาดูภาพต่อไปนะครับสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่าดุรงคะปักศิลเชิญครับดุรงคะปักศิลมีเพื่อนยกมือมาแล้วนะครับมาดูว่าเพื่อนจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรบ้าง
4: ม้ากับไก่ค่ะ
2: มีม้าและมี
4: ไก
2: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดเห็นว่า

0: าเป็นอย่างอื่นเชิญทางนี้ก่อนเชิญทางนี้ก่อนเมื่อกี้มีม้ากับไก่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากมุมมองของเพื่อน
1: ม้ากับหงส์ครับ
0: ม้ากับหงส์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหนูเพิ่มเติมไหมลูกเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้มีม้าไก่ม้าหงส์และมีอะไรเพิ่มเติมมา
2: คิดว่าเป็นม้ากับกาแล้วก็ลาค่ะ
0: ม้ากับกาแล้วก็ลานะครับ3ชนิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะครับทั้ง3คำตอบเข้าข่ายเนาะเข้าข่ายมาดูเฉลยกันเฉลยนะครับก็คือส่วนของตัวเป็นม้านะครับแล้วก็มีปีกแล้วก็หางที่เป็นนกนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะมองเป็นไก่ได้อาจจะมองเป็นหงส์ได้แล้วก็เพื่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นกาได้เพราะเห็นว่าตัวปีกของเขาเนี่ยมีสีดำใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือวิธีการเอาอวัยวะของสัตว์มาผสมกันนักเรียนลองสังเกตดูว่าพอเขามาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอวัยวะเนี่ยมันจะไม่ขัดกันนะครับต่อมาตัวนี้ชื่อค่อนข้างแปลกหน่อยเชิญครับทักทอมีตัวอะไรบ้างอันนี้หลายอย่างเลยทักทอมีตัวอะไรบ้างเชิญครับ
2: มีช้างสิงค่ะ
0: มีช้างกับสิงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครจะเพิ่มเติมส่วนอื่นไม่เอ่ยเชิญครับผมทักทอนะครับมีช้างกับสิงมาแล้วหนูเห็นส่วนไหนเพิ่มเติม
1: มีหางที่คล้ายกับพญานาคครับ
0: มีหางที่คล้ายกับพญานาคคือปลายหางใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนอื่นมีใครเพิ่มเติมอีกไม่เอ่ยถ้าไม่มีเราไปดูเฉลยนะครับก็คือมีตัวเป็นสิงห์นะครับมีหัวที่เป็นช้างแล้วก็มีเคราและมีหงอนด้วยนะครับมีหงอนนี้อันนี้คือหงอนนะครับอันนี้เรียกว่าตัวทักทอนักเรียนจะสังเกตว่าอวัยวะแต่ละอย่างที่เขาเอามาเนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับอวัยวะของสัตว์เนาะที่เขาเลือกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนสำรวจดูในผลงานของตัวเองว่าอวัยวะที่เราเอามาใส่อวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดที่เราเอามาประกอบเป็นสัตว์ชนิดใหม่เนี่ยเขามีความกลมกลืนกันไหมหรือลวดลายที่เราเอามาใช้เขามีความกลมกลืนกันไหมถ้ายังไม่กลมกลืนหรือยังดูไม่เป็นธรรมชาติครูอยากให้ลองปรับนะครับอาจจะปรับในขั้นตอนของการลงสีนี่แหละปรับได้แล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการตั้งชื่อให้ผลงานตัวเองสามารถลอกเรียนแบบจากการตั้งชื่อสัตว์หิมพานต์มาใช้ได้อีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตจากสัตว์หิมพานต์ทั้ง3ชนิดที่ครูเอามาคือพื้นหลังที่เขาอยู่หรือบรรยากาศที่เขาอยู่อันนี้เขาจำลองเป็นป่าหิมพานต์นะครับหรือว่าบริเวณเชิงเขาไกรลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นหินเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นน้ำเป็นบึงลองไปดูว่าตัวละครของเรานะครับพื้นหลังที่เราเอามาใช้ควรจะปรับเป็นยังไงและเขามีความเข้ากันกับตัวละครของเราหรือเปล่าอยากให้ลองปรับให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของตัวต่อมานะครับส่วนของตัวต่อมาตัวนี้ก็น่าจะมีอีกหลายอย่างเหมือนกันเนาะมาดูชื่อก่อนเพื่อจะได้คาดเดาง่ายขึ้นนะครับสกุณะไกรสอนสกุณะไกรสอนนะครับมีใครอยากจะตอบไม่เอ่ยเชิญครับสกุณะไกรสอนมีตัวอะไรบ้างมีคนบอกว่าแมวเหรอมีตัวอะไรบ้างครับ
2: มีหน้าเป็นนกค่ะแล้วก็ตัวเป็นสิงค่ะ
0: หน้าใบหน้าเป็นนกใบหน้าหรือหัวเป็นนกแล้วก็ตัวเป็น
2: สิง
0: สิงนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นมีใครอยากเพิ่มเติมเชิญค่ะนักเรียนสามารถจินตนาการแล้วก็มองไปตามมุมมองของตัวเองได้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเอาตามมุมมองที่เราเห็น
2: หางเป็นนกยูงค่ะแล้วก็มีส่วนตรงข้างในลำตัวตรงกลางเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าค่ะแล้วก็มีหงอนด้านบนค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีหางคล้ายนกยูงนะครับแล้วก็มีด้านหลังใช่ไหมที่เหมือนนาคใช่ไหมครับแล้วก็มีหงอนด้วยใช่ไหม

ถ้าเราสังเกตคำตอบจากเพื่อนคนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนจะดูรายละเอียดทีละอย่างเลยแสดงว่าเวลาที่เขาสร้างผลงานของตัวเองเนี่ยเขาจะดูทุกอวัยวะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบของสัตว์หิมพานต์ที่เรากำลังดูกันอยู่แต่ว่าลักษณะการสังเกตเป็นลักษณะที่ดีนะครับจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ผสมสัตว์แต่ละชนิดเข้าไปได้มากขึ้นด้วยซากุนะไกรสอนเกิดจากการผสมสัตว์ที่ลำตัวเป็นสิงห์นะครับแล้วก็มีหัวเป็นนกแล้วก็ไม่มีปีกนะครับแต่คราวนี้ลักษณะบางอย่างอาจจะใกล้เคียงกับที่เพื่อนตอบคือหางของเขาเนี่ยจะดูมีเป็นวงดวงเหมือนหางนกยูงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะที่มันถูกเปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปเราก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้เหมือนกันนะครับและอันนี้ก็คือการทำกิจกรรมส่องสัตว์หิมพานต์เพื่อให้เราได้เห็นว่าสัตว์เนี่ยไปสามารถอยู่ในบรรยากาศแบบไหนได้บ้างที่เราจะทำเป็นพื้นหลังหรือว่ามีแนวทางในการตั้งชื่อยังไงได้บ้างรวมถึงสามารถออกแบบโดยอวัยวะของสัตว์อื่นมาใช้ประกอบกันไปในลักษณะไหนทิศทางไหนได้บ้างเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูขัดแย้งกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์กันในสักนิดนึงก็คือขั้นตอนที่เราได้ดูไปแล้วนะครับมี4ขั้นตอนด้วยกันตอนนี้ขั้นตอนที่เราผ่านไปแล้วก็คือการกำหนดแนวคิดนะครับการร่างภาพตอนนี้ส่วนที่เราอยู่ก็คือการกำหนดอารมณ์และการลงสีเก็บรายละเอียดนะครับ2ส่วนนี้อยากให้นักเรียนตั้งใจนิดนึงนะครับให้ใส่ใจกับเขานิดนึงเพราะว่าภาพเราจะสื่อสารหรือไม่สื่อสารบุคลิกของตัวละครออกมาก็สำคัญอยู่ที่2ขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำให้ได้ตามแนวคิดที่เราตั้งไว้นะครับตอนตั้งไว้เราตั้งแนวคิดของบุคลิกตัวละครเราเป็นยังไงอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนก็อยากให้สื่อมาได้เหมือนแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับมาดูตัวอย่างผลงานตัวอย่างผลงานที่ให้ดูในวันนี้เนี่ยเราอาจจะเคยดูกันไปแล้วแต่อยากให้ดูพื้นหลังเพราะว่าจากที่ครูสังเกตผลงานของพวกเรานะครับในห้องต้นทางเนี่ยพื้นหลังของบางคนยังดูไม่กลมกลืนกับภาพของสัตว์ที่ตัวเองออกแบบมานะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันอยากให้สำรวจว่าพื้นหลังของเราตอนนี้ดูเหมาะสมกับตัวละครของเราไหมดูมีความกลมกลืนกันไหมนะครับมาดูภาพแรกภาพแรกนักเรียนเขาเลือกใช้พื้นหลังแบบเทคนิคง่ายๆนะครับนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่อยากให้มีองค์ประกอบมากกว่านี้นะครับภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เน้นให้ตัวละครหลักเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำพื้นหลังแบบใช้เทคนิคของสีคล้ายๆสีน้ำนะครับก็จะไม่มีองค์ประกอบเยอะเลือกทำแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้เพิ่มองค์ประกอบบางส่วนเข้าไปเพื่อภาพจะได้ดูเต็มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับภาพถัดมาใช้พื้นหลังในโทนสีทึบหรือสีเข้มอันนี้สามารถทำได้ถึงแม้จะเป็นสีเข้มก็ยังดูออกว่าพื้นหลังเป็นป่าแล้วก็สีเข้มของพื้นหลังเนี่ยจะทำให้ตัวละครที่มีสีสันสดใสโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันคราวนี้อีกแบบนึงที่ครูอยากให้เป็นมากๆก็คือการเลือกใช้พื้นหลังแบบละเอียดสุดๆไปเลยนะครับก็คือนอกเหนือจากด้านหลังนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดด้านหน้าที่มาบังหรือมาทับตัวละครเนี่ยจะทำให้ตัวละครมีส่วนร่วมกับบรรยากาศมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถลงรายละเอียดด้านหน้าให้ทับตัวละครเข้าไปได้เพื่อเขาจะได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศด้วยกันนะครับไม่ดูเหมือนว่าเอาตัวละครมาแปะไว้กับพื้นหลังเฉยๆอันนี้ตัวอย่างให้นักเรียนดูพื้นหลังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราน่าจะต้องต่อยอดในส่วนของพื้นหลังแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับการทำงานของเรามีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ70แสดงว่าเราต้องเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วก็ลงสีผลงานโดยรวมได้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้พวกเราได้สร้างสรรค์ผลงานต่อในส่วนของการลงสีตัวละครลงสีพื้นหลังแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยให้มีเป้าหมายความคืบหน้าผลงานอยู่ที่ร้อยละ70นะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับมีตัวอย่างผลงานนะครับที่อยากจะแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมคือในส่วนของผลงานที่บางคนเนี่ยคุมโทนสีของตัวละครกับโทนสีของพื้นหลังเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็คือใช้สีโทนเดียวกันทั้งตัวพื้นหลังและตัวละครนะครับอยากแนะนำว่านักเรียนสามารถนำสีดำและสีขาวมาเป็นส่วนของเงาและแสงได้เหมือนคนเพื่อนของเพื่อนคนนี้นะครับก็คือตัดเส้นบางส่วนได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีขอบเขตของตัวละครที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีขอบเขตของพื้นหลังที่ชัดเจนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นของใครที่คุมสีเดียวกันนะครับ

ทั้งในส่วนของตัวละครแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังนะครับสามารถเลือกใช้สีดำและสีขาวเนี่ยมาเป็นในส่วนของแสงแล้วก็ในส่วนของเงาได้ด้วยเพื่อที่ผลงานเนี่ยจะได้ดูมีสัดส่วนที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะได้โดดเด่นออกมาจากพื้นหลังด้วยแต่ถ้านักเรียนเลือก

นักเรียนครับสำหรับใครที่ต้องการใช้สีทองนะครับครูอยากทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่าสีที่เป็นแม่สีที่เรามีเนี่ยก็คือแม่สีสีเหลืองแดงแล้วก็น้ำเงินรวมถึงสีขาวและสีดำเนี่ยเราไม่สามารถผสมเพื่อให้ได้สีทองได้อาจจะผสมให้ได้ความใกล้เคียงได้ก็คือสีออกโทนน้ำตาลเหลืองๆผสมได้แต่ในกรณีที่หนูต้องการใช้สีทองเลยทองที่เห็นประกายความวับความวาวของตัวสีเนี่ยหนูอาจจะต้องไปซื้อสีโปสเตอร์สีทองเพิ่มมานะครับเพราะถ้าเราต้องการคุณสมบัติความแวววาวของสีเนี่ยเราจะไม่สามารถผสมออกมาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสีทองหรือสีเฉดทองที่มีความแวววาวอยู่ในตัวเนื้อสีด้วยหนูจัดอาจจะต้องไปหาสีทองเพิ่มมานะครับไปหาซื้อเลยเพิ่มมาแต่ว่าถ้าใครคิดว่าต้องการแค่โทนสีทองแต่ไม่ต้องการความวับวาวขึ้นมาหนูก็อาจจะเอาตัวสีน้ำตาลเนี่ยมาผสมโดยใช้สีเหลืองแดงน้ำเงินแต่ให้สัดส่วนของสีเหลืองเนี่ยเยอะกว่าหน่อยนะครับก็จะได้สีในโทนสีทองที่ไม่มีความวับวาวมาใช้แทนสีทองได้เหมือนกันแต่เหมือนเดิมครับที่บอกว่าถ้าใครต้องการความวับวาวตรงนี้อย่างเพื่อนห้องต้นทางเนี่ยทำภาพต้นข้าวแต่เขาต้องการรวงข้าวสีทองเลยเขาก็ไปซื้อสีโปสเตอร์สีทองมาใช้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำในเรื่องของการใช้สีทองนะครับ

0: นักเรียนครับเป้าหมายในการทำผลงานในครั้งนี้เนี่ยคือความคืบหน้าร้อยละ70นะครับตอนนี้จากที่ครูสังเกตภาพรวมของห้องต้นทางเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายร้อยละ50เพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราในแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยถ้านักเรียนทำได้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดเนี่ยอีกเยอะมากเลยครูอยากให้เราย้อนไปในเรื่องการทำผลงานลายเส้นสร้างศิลป์พอจะจำได้ไหมงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่ทำเป็นกระจกสีเนี่ยเราได้ใช้เทคนิคในการแบ่งช่องนะครับแล้วก็จะต้องผสมสีให้ได้หลายเฉดสีงานชิ้นนี้สามารถเอาความรู้จากเรื่องนั้นมาใช้ได้ก็คือการผสมสีให้ได้หลายเฉดสีหลังจากนั้นก็เอาสีหลายเฉดนั่นแหละมาใช้ในการระบายเพื่อให้เกิดแสงและเงาในภาพนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปเอาในเรื่องเดิมก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราแบ่งเฉดสีเพื่อให้ลงในกระจกแต่ละช่องเนี่ยมาปรับใช้ในงานชิ้นนี้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการลงในกระจกเป็นการลงในชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของภาพแล้วก็ไล่สีในส่วนนั้นนะครับโดยใช้เฉดสีทั้งหมดที่เราผสมมาเพราะฉะนั้นยังอยากให้เอาเรื่องเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์จากงานครั้งที่แล้วมาใช้กับงานชิ้นนี้อยู่นะครับเพื่อที่งานของเราเนี่ยจะได้ดูมีมิติมีแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนมากขึ้นอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำผลงานชิ้นนี้มีภาพที่เป็นพื้นหลังเป็นป่าเยอะเพราะฉะนั้นการผสมสีเขียวครูอยากให้นักเรียนเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาผสมกันอาจจะใช้สีขาวช่วยได้บ้างใช้สีดำช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่อยากให้ใช้สีเขียวสำเร็จรูปที่มาในขวดเพราะว่าจากป่าของเราเนี่ยจะขาดความเป็นธรรมชาติไปนะครับอาจจะใช้ผสมได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่หนูต้องควบคุมให้สีเขียวเนี่ยยังเป็นสีที่หนูต้องการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูให้ดีนิดนึงอยากไม่อยากให้เอาสีจากขวดเนี่ยมาใช้โดยตรงนะครับเพราะจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยขาดมิติขาดความลึกความนูนไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้าหมายร้อยละ70นะครับคือผลงานที่เราจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้าแล้วก็มาสร้างสรรค์กันต่อนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องเดิมก็คือสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเป็นการปฏิบัติในครั้งที่3แล้วนะครับภาคปฏิบัติครั้งที่3ครั้งหน้าก็จะมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไกลออกไปจาก 70% อีกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำงานให้ตรงตามความคืบหน้าที่ครูได้แจ้งไว้ในแต่ละครั้งนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งใบงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะระบุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ความคืบหน้าของตัวงานว่าในครั้งหน้าเนี่ยต้องการงานที่ความคืบหน้าร้อยละเท่าไหร่ก็เป็นเป้าหมายให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเนี่ยทำงานไปยังเป้าหมายของผลงานที่ระบุในใบงานพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่คาบสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ทำกิจกรรมได้พร้อมๆกันโดยที่ทุกคนมีผลงานเสร็จสมบูรณ์อยู่ในมือของตัวเองด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในคาบถัดไปนะครับก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมเลยนะครับสีโปสเตอร์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่มีความคืบหน้าร้อยละ70นะครับกระดานรองวาดผู้การ3ขนาดครั้งหน้าจะเป็นในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเตรียมผู้การที่เป็นขนาดเล็กๆขนาด0 0พิเศษหรือว่า00มาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดในส่วนเล็กๆของผลงานได้แล้วก็อันในส่วนเดิมส่วนอื่นนะครับผ้าสะอาดเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์จานสีภาชนะล้างผู้กันก็ยังต้องใช้เหมือนเดิมคราวนี้มีบางคนที่ไม่ได้ติดในส่วนของกระดาษกาวอเนกประสงค์ลงไปอยากให้ติดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้ขอบเขตของงานของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นมีกรอบ1เซนติเมตรชัดเจนนะครับแล้วก็ใครที่แกะออกสามารถติดกลับไปใหม่ได้นะครับหรือใครรู้สึกว่าตัวสีที่เราระบายไปเนี่ยเลอะกระดาษกาวไปเยอะแล้วรอให้สีแห้งก่อนแล้วหนูดึงออกแล้วค่อยติดใหม่ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันที่เราจะได้ทราบว่าพื้นที่งานของเราเนี่ยมีแค่ไหนนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำบางคนลงสีผิดลงสีผิดแก้ไขยังไงได้บ้างวิธีการแก้ไขคือให้หนูลงสีใหม่ทับได้แต่ต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนนะครับเวลาทาลงทับไปใหม่เนี่ยอย่าให้มีส่วนผสมของน้ำเยอะนะครับแล้วก็ให้เป็นสีที่หนืดๆนิดนึงแล้วก็ระบายทับถ้าระบายทับไปแล้วรู้สึกว่าเขายังไม่กลืนกันหรือยังไม่ได้สีที่เราต้องการรออีกให้แห้งสนิทอีกแล้วค่อยทับลงไปอีกสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าไปย้ำเขาเยอะถ้าน้ำเยอะสีเดิมจะถูกดึงขึ้นมาก็จะแก้ไขยากขึ้นนะครับ อันนี้คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการทำงานนะครับวันนี้ได้เป้าหมายในการทำงานใหม่คือเป้าหมาย70%ที่ทุกคนจะต้องไปให้ถึงครั้งหน้านักเรียนครับครั้งหน้าหวังว่าภาพของทุกคนเนี่ยจะลงสีมาเต็มแผ่นแล้วทุกคนเนาะเต็มแผ่นแล้วให้มาเหลือแค่การเก็บรายละเอียดแสงและเงารวมถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าครั้งหน้าทุกคนจะคืบหน้าไปพร้อมๆกันทั้งห้องต้นทางและห้องใต้ทางห้องปลายทางซึ่งวันนี้เนี่ยห้องต้นทางก็มีหลายๆผลงานนะครับที่ได้ให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ดูเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับงานของตัวเองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลยทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกีเอกีเอกี
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

จะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

ไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังอะเอานะฟ้าฟ้าลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
0: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นบทเรียนมาปรับใช้เป็น

0: ประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
1: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายเหรอ
5: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่
5: ฟกสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
5: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะมาพบกับครูณภัทรกัญจนพังค้าในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเช่นเคยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะนักเรียนการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อปา PVC นะคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อปา PVC สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะรู้จักเรื่องของอะไรลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็มีการอะไรนะเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านนะคะเก่งมากเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนทำได้ดีมากนะสำหรับวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC ได้ถูกต้องข้อ2ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC เพื่อใช้ในงานบ้านได้นะคะข้อ3เห็นประโยชน์ของการนำท่อประปา PVC มาสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าถ้าเป็นของใช้ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวแจกดาวกลุ่มนั้นนะคะนักเรียนเคยเห็นของใช้ในบ้านที่สร้างมาจากท่อประปา PVC บ้างไหมคะ
3: คร
2: ับ ใครเคยเห็นยกมือโอ้โหเยอะเลยแสดงว่าน่าจะมีใช้เยอะนะคะปัจจุบันนี้ขอกลุ่ม2แล้วกันเคยเห็นที่ไหนลูกเคยเห็นที่ไหนครับ
4: เห็นที่บ้านครับ
2: เห็นที่บ้านเป็นอะไรลูก
4: ชั้นวางรองเท้า
2: ประเภทของใช้ชั้นวางรองเท้าด้วยเหรอใครทำครับ
4: พ่อครับ
2: คุณพ่อทำคุณพ่อทำเอง
4: ครับ
2: ต่อไปนี้ลูกเรียนกับคุณครูแล้วลูกสามารถสร้างเองได้ไหม
4: ได้ครับ
2: นะเดี๋ยวไปสร้างให้คุณพ่อดูเลยนะคะเก่งมากปุ๋ยให้เพื่อนค่ะอย่าลืมนะสัญญากับคุณครูแล้วนะต่อไปมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญค่ะ
5: เป็นที่กดแอลกอฮอล์ค่ะ
2: ที่กดแอลกอฮอล์ใช่ไหมลูก
5: แบบใช้เหยียบค่ะ
2: ใช้เท้าเหยียบใช่ไหมคะที่ไหนนะ
5: ที่โรงเรียนค่ะ
2: ที่ไหนโรงเรียนเราใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนค่ะยังมีอีกไหมแสดงว่านักเรียนก็สังเกตนะคะว่า

0: วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยสามารถนำท่อ PVC มาใช้ได้นะคะการที่เรานำท่อประปา PVC เนี่ยมาใช้ในการสร้างสิ่งของต่างๆภายในบ้านนักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรค่ะช่วยอะไรคะ
1: ประ
0: หยัดค่าใช้จ่ายนะคะอะไรนะครับถอดเก็บได้ง่ายถ้าเกิดเราไม่ใช้กาวใช่ไหมลูกสามารถถอดเก็บได้มีข้อดียังไงอีกมีข้อดียังไงอีกลูกมีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถดัดแปลงรูปแบบได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นวางรองเท้าอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกมีอย่างอื่นอีกไหมข้อดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ค่ะใช้งานได้จริงเก่งมากนะคะต่อไปวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC นะคะอาจจะไม่ใช่ชั้นวางรองเท้าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งท่อประปา PVC เนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะลูก

กรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยท่อ PVC ขนาด80เซนจำนวน10ชิ้นท่อ PVC ขนาด4เซนจำนวน16ชิ้น3ทางจำนวน8ชิ้นข้องอ90องศาจำนวน4ชิ้น4ทางมุมฉากจำนวน4ชิ้นฝาครอบจำนวน4ชิ้นกรรไกรตัดท่อและค้อนยางขั้นตอนแรกเราจะประกอบแผงบนกันก่อนนะคะเริ่มจาก3ทางค่ะต่อด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกับ

ชิ้นค่ะเราได้ส่วนที่จะประกอบแผงบน2ชิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำท่อขนาด80เซนที่เราตัดเอาไว้มาประกอบกับแผงที่เราประกอบไว้แล้ว2ชิ้นนะคะเริ่มทีละด้านนะคะประกอบทีละด้านใช้ค้อนช่วยประกอบเข้าไปนะคะค่ะใช้ค้อนยางช่วยทุบให้เข้าที่นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาประกอบส่วนที่เป็นฐานกันนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะ

ทำส่วนที่เป็นฐาน2ชุดนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบขาของราวตากผ้านะคะโดยเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมต่อกับแผงฐานที่เราประกอบไว้แล้วทำ2ชุดนะคะจากนั้นเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมฐานเข้าด้วยกัน

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราวตากผ้าจากท่อ PVC สามารถนำไปใช้ตากผ้าผ้าเช็ดตัวนะคะหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆของเราได้

0: ขอบคุณสื่อวินิทัศน์ดีๆนะคะปรบมือให้แสดงการขอบคุณด้วยค่ะลูกขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่มีวินิทัศน์ดีๆให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้นอกจากชั้นวางรองเท้าเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรคะการสร้างราวตากผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ฉากกั้นใช่ไหมลูกเห็นไหมท่อ PVC สามารถสร้างชิ้นงานได้เยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่การออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราใช่ไหมลูกการประกอบหรือการติดตั้งชิ้นงานต่างๆเนี่ยนึกถึงของเล่นชนิดหนึ่งอะไรคะอะไรลูกเลโก้ใช่ไหมคะใครชอบเล่นเลโก้ตอนเล็กๆยกมือการสร้างชิ้นงานนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเลโก้ใช่ไหมคะฝึกอะไรเราด้วยลูกสมาธิฝึกทักษะอะไรอีกลูกอะไรคะทักษะการคิดใช่ไหมคะทักษะถ้าเราตอบผิดชิ้นงานจะออกมาสมบูรณ์แบบไหมลูก
1: ไม
0: ่ชิ้นงานไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นต้องมีทักษะอะไรอีกหนึ่งอย่างอะไรลูกทักษะการแก้ปัญหาเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยนะคะไม่ใช่ต่อแล้วสนุกอย่างเดียวใช่ไหมลูกต้องฝึกการแก้ปัญหาของเราด้วยนะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของท่อประปา PVC ท่อประปา PVC นอกจากจะใช้เดินท่อระบบน้ำดีและน้ำเสียภายในบ้านแล้วสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใช้ประโยชน์ในบ้านได้เพราะท่อ PVC เป็นไงลูกท่อ PVC มีราคาถูกนะคะและก็มีความทนทานใช้งานง่ายหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองได้ส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีท่อประปา PVC ซึ่งหาซื้อได้ยากนักเรียนอาจจะใช้ไม้ไผ่นะคะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กๆก็ได้แล้วก็นับจำนวนชิ้นนะคะเปรียบเทียบกับท่อประปา PVC ก็จำนวนชิ้นมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถสร้างชิ้นงานตามชั้นนะคะชั้นตัวอย่างก็คือชั้นวางรองเท้าที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางทําในวันนี้นะคะเราสามารถแก้ปัญหาไปได้ลูกถ้าเราไม่มีท่อประปา PVC เราก็สามารถสร้างชั้นวางรองเท้าหรือชั้นอื่นๆได้แต่การที่เราจะใช้ต่อบางตัวบางชนิดเราก็ใช้เป็นเชือกนะคะในการผูกมัดนะคะแล้วก็

0: ส่วนไม้ไผ่เราสามารถตัดเป็นท่อนแทนท่อประปา PVC ได้นะอันนี้ก็แก้ปัญหาไปนะลูกแต่เราก็จะได้มีของใช้ไปในบ้านนะคะมาดูชั้นวางรองเท้าจากท่อประปา PVC วันนี้นักเรียนต้นทางจะได้สร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้ากันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของจริงมาให้นะมาดูวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบชั้นวางรองเท้ามีอะไรบ้างจำกันได้ไหมลูกคุณครูขอแนะนำข้อที่1ท่อประปา PVC เครื่องนิ้วความยาว4เมตรประมาณ4เส้นนะคะใช้ประมาณ4เส้น1เส้นราคา20กว่าบาทถูกไหมถูกไหมคะถูกมาก20กว่าบาทซึ่งราคาถูกแล้วก็เวลาเราสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาสามารถใช้ได้นานนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ชั้นวางรองเท้าครูขยับชั้นวางรองเท้านี้อายุการใช้งานนักเรียนคิดว่ากี่ปีแล้วกี่ปีคะใครว่า2ใครว่า5ใครว่า3ใครว่า3ชิ้นงานนี้ใช้งานมา3ปีแล้วเห็นไหมคะยังเห็นความใหม่ไหมเห็นไหมคะสามารถใช้ได้อย่างทนทานแล้วก็ดูใหม่อยู่อีก3ปีแล้วนะคะไม่สุดโทรมยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะต่อไปวัสดุข้อที่2คืออะไรคะข้อ2คืออะไรคะลูกข้อต่อ4ทางมุมฉากจำนวนกี่ตัว
1: 12
0: ตัวเอ๊ะตัวไหนนะ4ทางมุมฉากขอตัวแทนมาชี้หน่อยได้ไหมเชิญค่ะขอเชิญตัวแทนมาชี้หน่อย4ทางมุมฉากคือตัวไหนข้อต่ออ้าวคุณครูสอนไปแล้วมาทางนี้ลูกตัวไหนคะ4ทางมุมฉากชี้ให้นักเรียนปลายทางดูสี่ทางมุมฉากกี่ตัวลูกกี่ตัวคะสองตัวเท่าไหร่คะสิบสองขอโทษสิบสองตัวใช่ไหมลูกสิบสองตัวเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวนักเรียนต้องสร้างชิ้นงานชิ้นนี้นักเรียนต้องรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมลูกต่อไปนะครับข้อสามข้อสามอะไรลูก
1: ข้อต่อสาม
0: สามทางมุมฉากจำนวน2ตัวตัวไหนนะสามทางมุมฉากจำนวน2ตัวนะคะจำไม่ได้นะต่อไปข้อ4ข้อต่อ3ทางข้อต่อ3ทางจำนวน12ตัวอันไหน3ทางลูกข้อไหนอันไหน3ทางถูกไหมถูกไหมอันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้ลูก3ทางมุมฉากแต่อันนี้3ทางเฉยๆอยู่ไหนคะ12ตัว3ทางจะอยู่ซ้ายขวานะคะต่อไปฝาครอบท่อจำนวนขอโทษค่ะข้อ5ก่อนข้องอ90องศาจำนวน2ตัวข้องอ90องศาดูซิชี้ถูกไหมเก่งมากต่อไปฝาครอบท่อจำนวน4ตัวค่ะฝาครอบจะอยู่ข้างล่างนะลูกรองขาอยู่นะคะส่วนนี้4ตัวนะคะ แล้วก็มีเครื่องมือก็กรรไกรตัดท่อค้อนยางตลับมีดแล้วก็น้ำยาประสานท่อนะคะอ่ะปรบมือให้สุดหล่อหน่อยโดนเพื่อนผลักออกมาขั้นตอนการทำยังไงคะอ่ะตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณ

0: นักเรียนต้องช่วยกันนะคะกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ก็สร้างอีก1ชิ้นงานนะคะดูว่ากลุ่มไหนจะทำได้ถูกกว่าขั้นตอนมาดูขั้นตอนก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนจะตอบผิดนะคะข้อ1นำท่อประปามาตัดตามขนาดนะคะขนาดดังนี้ขนาดความยาว4เซนติเมตร4เซนติเมตรจำนวนกี่ท่อน
1: 18
0: ท่านอะไรคะ18ท่อนก็แสดงว่าครูขอให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1ทั้ง3นะคะกลุ่ม1ข้างหลังก็เป็นกลุ่ม2นะฉะนั้นถ้าทํา1ชิ้นงานนี้กลุ่ม1ก็ต้องใช้ท่อประปาความยาว4เซนจํานวนเท่าไหร่ลูก18นะคะกลุ่ม2ต้องใช้ท่อประปาความยาว4เซนจํานวนกี่ชิ้น18เหมือนกันนะต่อไปขนาดความยาว9เซนติเมตรจำนวน8ท่อนกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกจำนวน8ท่อนนะคะขนาดความยาว22เซนติเมตรจำนวน10ท่อนกลุ่ม1ใช้กี่ท่อนลูก10ท่อนนะคะต่อไปขนาดความยาว60เซนติเมตรจำนวน13ท่อนทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูก
1: 13
0: กลุ่มละ13ท่อนนะคะต่อไปส่วนประกอบที่จะทำเป็นแผงชั้นแผงชั้นนักเรียนดูชิ้นงานจากชิ้นงานนะลูกเรามีจำนวนแผงชั้นแต่ละชั้นกี่ชั้นลูกกี่ชั้นคะ
2: 3ช
0: ั้นกลุ่ม1ตอบคุณครูหน่อยมีจำนวนกี่ชั้นคะ
2: 3
0: ชั้นนะคะแต่ละแผงชั้นเนี่ยจะมีจำนวน3ชั้นหรือ3ชิ้นงานใหญ่ๆนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างท่อ PVC ขนาดยาว4เซนติเมตรจำนวน6ชิ้นนะคะจำนวน6ชิ้นอยู่ในนี้คุณครูไม่ใช่เลยเดี๋ยวลูกต้องทำเองนะคะแล้วก็ขนาดความยาว60เซน60เซนคือยาวสุดนะคะขนาด60เซนต่อไปก็ต่อ4ทางมุมฉากจำนวน4ตัวก็ต่อ3ทางมุมฉากจำนวน4ตัวแสดงว่าในแต่ละกลุ่มใหญ่2กลุ่มใหญ่เนี่ยลูกต้องทำแผงชั้นกี่ชั้น
2: 3
0: ชั้นลูกต้องสังเกตให้ดีว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะต่อไปนอกจากแผงชั้นแต่ละชั้นแล้วด้านข้างด้านข้างก็ต้องทำเท่าไหร่คะด้านข้างข้อต่อ3ทางมาเชื่อมเข้ากันกับข้อต่อ4ทางมุมฉากโดยใช้ท่อ PVC ขนาด4เซนติเมตรอันไหนเอ่ยอันไหนลูกด้านข้างด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดกี่ชุดคะกลุ่ม2ตอบครูหน่อยด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดคะด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ชั้นนี้นะไม่ใช่แผงนะด้านข้างเท่าไรคะเท่าไรคะ6ชุดเพราะว่ามีซ้ายขวาใช่ไหมลูกซ้ายขวาซึ่งมี3ชั้นก็เท่ากับ6ชุดนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าทำ2ชุดต่อ1แผง2ชุดต่อ1แผงก็คือแผงนี้ก็คือซ้ายกับขวาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ2ชุดต่อ1แผงก็เรามี3แผงก็ต้อง6ชุดนะคะต่อไปนำท่อประปา PVC ขนาด60เซนมาเชื่อมต่อ มาเชื่อมต่อกันนะคะเดี๋ยว

0: นี้นักเรียนศึกษาเองด้วยนะคะจากใบความรู้นะนำท่อประปา PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นคะกลุ่ม1นำท่อ PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นลูก3ชั้น3แผงนะต่อไปประกอบกับเสามีขนาดความสูงเท่าไหร่22กี่เซนคะลูก22กลุ่ม2เสามีขนาดความสูงกี่เซนคะ
1: 22
0: กี่ชั้นลูก
1: 33
0: แน่ใจไหมกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะ2ชั้นส่วนที่ทำขามีความสูงเท่าไหร่คะขาก ี่เซนลูก
1: 9
0: เซนติเมตรจำนวนกี่ชิ้น
1: 4
0: ชิ้นบวกกับฝาครอบเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ชิ้นนะประกอบเข้าไปนะคะต่อไปนำไปประกอบกับตัวนะคะส่วนล่างประกอบขาอะไรเสร็จหมดแล้วต่อไปประกอบอะไรต่อส่วนของชั้นบนสุดชั้นบนสุดนะคะดูสิใช้ตัวอะไรบ้างบนสุดบอกครูหน่อยท้องงอกางสากี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวอะไรคะสามทางมุมฉากกี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวแล้วก็ใช้อะไรอีกลูกขาท่อ PVC ความยาวเท่าไหร
1: ่
0: 60นะคะ60อันนี้เป็นชั้นบนสุดไม่รู้แหละเดี๋ยวศึกษากันเอาเองนะไม่บอกด้วยแล้วก็นำมาประกอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ด้วยนะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ขอคำแนะนำได้นะคะแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนเก่งอยู่แล้วเพราะว่าผ่านการเดินท่อประปาในบ้านมาแล้วด้วยนะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอาแถวหน้าเลยเป็นกลุ่มใหญ่นะคะ3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่ลูกต้องสร้าง1ชิ้นงานแล้วก็กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ข้างหลัง3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่ม2นะคะสร้าง1ชิ้นงานในแต่ละกลุ่มย่อยนักเรียนต้องวางแผนกันนะคะว่าเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะคะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วเริ่มจากแผงชั้นมีกี่ชั้น3ชั้นลูกก็แบ่งหน้าที่การใครรับผิดชอบใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้ใช้กาวเพราะว่านักเรียนปลายทางคะคุณครูไม่ได้ให้ใช้กาววันนี้เพราะว่าเผื่อเราสามารถไว้ถอดเข้าหรือเราสามารถสร้างชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เลยไม่ได้ใช้กาวนะวันนี้ลูกแต่ก็แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้กาวนะลูกนะชั้นบนชั้นล่างด้านข้างแบ่งหน้าที่กันเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเสร็จแล้วลูกก็ตอบคำถามลงใบงานด้วยนะคะงานกลุ่มนะพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้ข้างหลังทีนี้ให้ตัวแทนกลุ่มนะคะรับอุปกรณ์ทีนี้อุปกรณ์คุณครูใส่รวมมาไว้คุณครูจะดูว่านักเรียนยังรู้จักชื่อของวัสดุแต่ละชิ้นหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนหยิบถูกแล้วก็สามารถประกอบได้ถูกต้องนักเรียนก็ถือว่าผ่านนะคะสามารถสร้างชิ้นงานได้ใช้เองได้นะคะนักเรียนปลายทางก็

ำไปพร้อมกันนะลูกนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าได้เลยหรือให้คุยกันก่อน5นาทีก็ได้วางแผนว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนยังไงแล้วก็ให้คนนั้นอ่ะคนที่รับผิดชอบแต่ละชิ้นงานก็ไปหยิบอุปกรณ์เองดีไหมคะให้เวลาคุยวางแผน5นาทีเชิญเลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะการปฏิบัติงานของเราวันนี้เป็นยังไงสำเร็จไหมเป็นยังไงบ้างสำเร็จนะคะนักเรียนปลายทางคะดูผลงานของเพื่อนเพื่อนต้นทางอาจจะมีความลาดเอียงบ้างนะคะแต่ก็สามารถประกอบได้สมบูรณ์แบบแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะคะก็เลยยังมีความลาดเอียงอยู่ไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรค่ะปรับแก้ไขได้นะคะซึ่งเวลาเรามีจำกัดมาดูของอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโจทย์ให้ทำ3ชั้นทำไมเหลือแค่นี้ลูก
1: ไม่พอ
0: ขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองข้างหน้าหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างงานเราเชิญค่ะมีปัญหาอะไรไหมระหว่างการทำงานของกลุ่มสองด้วยเชิญกลุ่มสองค่ะเอามาลูกมายืนตรงผลงานของตัวเองอยากทราบกลุ่มหนึ่งว่าการทำงานเป็นไงบ้างสนุกไหมและมีปัญหาอะไรบ้างระหว่างการทำงาน
2: การทำงานก็สนุกดีครับแต่มีปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์หรือท่อของเราอาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอครับ
0: อาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอคุณครูเตรียมมาให้ครบทั้ง2ชุดนะคะแต่ขนาดนี้ต้องขึ้นอยู่กับทักษะการแก้ปัญหาของลูกเองว่าลูกต้องทำยังไงใช่ไหมคะแล้วทำยังไง
2: เราจึงเลือกแก้ปัญหาเลยการอาจจะทำผิดโจทย์ครับแต่เลือกทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดครับโดยการทำให้เหลือ2ชั้นครับ
0: เก่งมากนะคะนี่ทักษะการแก้ปัญหาจากที่ทำ3ชั้นแล้วอุปกรณ์ไม่พอไม่ครบหาไม่เจอก็เลยแก้ปัญหาเหลือ2ชั้นได้ไหมลูกใช้ได้ไหมไหนยกผลงานขึ้นมาหน่อยสิลูกเหลือ2ชั้นแต่สมบูรณ์แบบไหมคะสมบูรณ์แบบสวยด้วยรูปทรงก็สวยนะคะเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยหายไปชั้นนึงไม่เป็นไรลูกนะคะยังใช้ได้เอาต่อไปกลุ่มนี้ได้มา3ชั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่3ชั้นของเราเป็นยังไงลูกตึกมันยังไง
3: เอียงครับ
0: เสามันเอียงนิดนึง
3: ครับ
0: เอียงเนี่ยเกิดจากอะไรลูก
3: ท่อหลวมครับแล้วก็ข้อต่อไม่พอครับ
0: ข้อต่อไม่พอเหรอแต่คุณครูให้มาครบทั้ง2ชุดนะคะข้อต่อไม่พอตัวไหนไม่พอลูก
3: มีข้างล่างแล้วก็ตรงกลางครับข้างบนครบ
0: แล้วแก้ปัญหาไงครับ
3: คือตอกให้มันเท่ากันไปเลยครับจะได้แน่นๆครับ
0: ตอกให้มันเท่ากันแต่ว่ามันยังไม่เท่าใช่มั้ยลูกมันมีต่างระดับอยู่ความสูงต่ําใช่มั้ยคะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกแต่สามารถต่อได้3ชั้นนี้ถือว่าเก่งมากกลุ่มนี้ก็ถือว่าสามารถขี่กันดีมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ด้วยนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนกลุ่มไหนดีล่ะนักเรียนปลายทางช่วยประเมินให้ต้นทางหน่อยได้ไหมคะจะให้คะแนนกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ดีใครคิดว่ากลุ่ม2น่าจะได้คะแนนมากกว่ายกมือค่ะกลุ่ม2ไม่ยกให้กลุ่ม2แล้วใครคิดว่ากลุ่ม1ทำไมอ่ะกลุ่ม1สวยกว่าแล้วคะกลุ่ม2ก็สวยปรบมือให้2กลุ่มเลยค่ะคุณครูให้2กลุ่มเลยยอดเยี่ยมมากครับมาสรุปบทเรียนวันนี้กันนะคะทักษะการทำงานถือว่านักเรียนทำได้ดีนะคะแต่ จำไว้เสมอว่าเวลาเราปฏิบัติงานเวลาเราทำงานมันบางครั้งอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะเราก็ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาไปนะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปาเป็นการนำท่อประปา PVC และข้อต่อต่างๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อใช้ในบ้านนะคะนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นอะไรบ้างเราตักผ้าชั้นวางรองเท้าหรือฉากกั้นหรืออย่างอื่นได้ไหมลูกได้นะคะเยอะแยะมากมายอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากใช้ภายในบ้านแล้วยังสร้างอาชีพกับเราได้ด้วยนะคะต้นทุนในการสร้างชิ้นงานเนี่ยไม่เกิน200บาทถ้าลูกจะทำขายได้ไหมได้นะคะแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงใช้ได้นานด้วยมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันหน่วยที่4นะคะเรื่องของมหัศจรรย์งานผ้า1นะคะเรื่องผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้านะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ที่1แล้วก็ใบงานที่1ในเรื่องของความรู้เรื่องผ้านะคะแล้วก็ใบความรู้ที่2และใบงานที่2ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์งานผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานผ้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 拜拜。
1: 拜拜。
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบบนระนาบได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบในระบบพิกัดฉากได้ค่ะและ3ค่ะวันนี้นะคะเรียนต้องสามารถที่จะหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาให้ค่ะและ4ค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะการเลื่อนขนานไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะจุดนะคะมีจุด A และจุด A' ใช่ไหมคะโดยที่สังเกตก่อนว่าคุณครูให้จุดไหนจุดสีอะไรคะที่เป็นรูปต้นแบบ
3: จ
2: ุ
3: ด
2: A หรือว่าจุดสีดำใช่ไหมคะจับเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนจุด A' นะคะทั้ง2จุดนี้คือจุดสีแดงและจุดสีเงินเนี่ยเป็นอะไรคะจุดที่ได้จากนะคะการเลื่อนขนานใช่ไหมคะด้วยจุด A มานั่นเองนะคะทีนี้คะเราสังเกตค่ะจุดสีแดงของเรานะคะจากจุด A มาที่จุด A' จุดสีแดงของเราเราสังเกตว่าคุณครูใช้การเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานตามแนวแกนอะไรเอ่ยตามแนวแกน x นั่นเองนะคะส่วนจุด A พามสีน้ำเงินของเราค่ะคุณครูใช้การเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานตามแนวแกน y นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูคำถามของคุณครูนะคะนักเรียนคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นักเรียนสังเกตที่จุดสีแดงของเรานะคะครูอยากทราบว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบสังเกตที่จุด A พามจุดสีแดงก่อนนะคะจากจุด A นะคะคุณครูเลื่อนขนานมาที่จุด A พามจุดสีแดงของเรานะคะเรียนสังเกตดูว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงไปคะก็คือพิกัดที่1ใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพิกัดที่2ทำไมคะ
3: เหม
2: ือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะถ้าเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1จะเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนพิกัดที่2ทำไมคะจะเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสังเกตดูว่าจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4ใช่ไหมคะส่วนจุดสีแดงของเรา A' อยู่ที่พิกัด -6 4นั่นเองสังเกตดูว่าแกน x เนี่ยหรือว่าพิกัดที่1เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปค่ะอีกนะคะสังเกตดูว่าอันนี้คุณครูให้เราพิจารณาที่จุดไหนคะ
3: จ
2: ุ
3: ด
2: A พามสีน้ำเงินนั่นเองนะคะจุดสีน้ำเงินค่ะนะคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน y บ้างนะคะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบคะสังเกตที่จุดสีน้ำเงินของครูเป็นไงคะพิกัดไหนที่เปลี่ยนแปลงคะก็คือพิกัดที่2จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนพิกัดที่1เป็นไงคะจากคงเดิมถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจากจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4นะคะและจุดสีน้ำเงินค่ะจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัด3 -6 สังเกตดูว่าพิกัดที่1เนี่ยจะคงเดิมเห็นคะเป็น3เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่พิกัดที่2เนี่ยจากเดิม4กลายเป็นเท่าไหร่คะ -6 นั่นเองนะคะทีนี้ในสังเกตนะคะคุณครูกำหนดอะไรมาให้แล้ว ถูกต้องค่ะคุณครูได้กำหนดเวกเตอร์มาให้แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเวกเตอร์อะไรเอ่ย
3: PQ
2: เป็นเวกเตอร์ PQ นะคะสังเกตดูว่าเวกเตอร์อันนี้ปกติที่เราเรียนเวกเตอร์ของเราจะต้องขนานกับแกน x หรือไม่ก็แกน y ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ทำไมคะสังเกตดูว่าขนานไหมคะอันนี้เป็นจะเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์นะคะที่ไม่ขนานทั้งแกน x และไม่ขนานทั้งแกน y นะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าครูกำหนดเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาเราดูคำถามก่อนคำถามแรกค่ะนั่นเองค่ะเวกเตอร์ PQ นะคะมีจุดใดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดใดเป็นจุดสิ้นสุดถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะเวกเตอร์ PQ ค่ะจะมีจุด P เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถูกต้องค่ะและจุด Q เป็นจุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามถัดไปค่ะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน X ไปทางใดนะคะไปทางใดคะไปทางขวาใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยเอ่ยกี่หน่วยคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่านะคะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P เนี่ยนะคะไปทางขวานะคะตามแนวแกน X ด้วยระยะทางเท่าไหร่คะ6หน่วยนั่นเองซึ่งเราจะสามารถนับจำนวนช่องได้เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะจุด Q ค่ะอยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน Y นะคะไปทางใดและระยะทางกี่หน่วยภายในคะก็คือเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y ใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะตามแนวแกน Y 3หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะทีนี้ค่ะคุณครูถามว่าเวกเตอร์ PQ แสดงทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานอย่างไรคะก็คืออะไรคะไปทางไหนคะไปทางขวาตามแนวแกน X กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนขึ้นบนตามแนวแกน Y จำนวน3หน่วยนะคะค่ะก็คือเรียนสามารถบอกได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยแสดงการเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน X 6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y 3หน่วยทีนี้ค่ะนอกเหนือจากแสดงการเลื่อนขนานแบบนี้แล้วเรียนคิดว่าสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นอีกมั้ยคะใครคิดว่าเราสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นได้บ้างมีมั้ยคะได้ใช่มั้ยคะคือไปยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเนี่ยถ้าเราจะไม่เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนขนานขึ้นไปได้บนตามแนวแกน y ก่อนได้ไหมคะได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเลื่อนขนานเห็นไหมคะขึ้นไปตามแนวแกน y เนี่ยก่อนได้เลยซึ่งเลื่อนขึ้นไปกี่หน่วยคะ3หน่วยหลังจากนั้นเราก็ค่อยเลยคะเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x อีก6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถกล่าวได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยสามารถแสดงการเลื่อนขนานขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยและเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกนะคะว่าให้ไปในทิศทางใดนะคะทีนี้คุณครูได้กำหนดจุด A จุด B จุด C และจุด D มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูก็ได้กำหนดเวกเตอร์ PQ มาให้ด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องช่วยครูหาก็คือเราต้องหาจุด A พามจุด B พามจุด C พามและจุด D พามที่ใช้การเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ นั่นเองเริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะหาบอกก่อนว่าเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะเลื่อนขนานอย่างไรใช่ไหมคะเลื่อนขนานอย่างไรเอ่ยเวกเตอร์ PQ เราจะให้เลื่อนไงคะให้เลื่อนไปทางขวากี่หน่วยคะเลื่อนไปทางขวา6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปด้านบนกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นข้อนี้จุด A อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด A อยู่ที่พิกัด1 3และจุด A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเราจะลืมเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะต้องเลื่อนตามเวกเตอร์นะคะลองเดาซิข้อนี้ A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะ ได้ใช่ไหมคะนะคะอ่ะนักเรียนได้พิกัดแรกแล้วก็คือจุด A พามอยู่ที่อะไรนะคะจุด A พามไหมคะและจุด B พามล่ะคะจุด B พามเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ จะต้องไปอยู่ตรงพิกัดใดคะต่อไปจุด C พามด้วยนะคะจุด C พามนะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะค่ะและสุดท้ายจุด D พามของเราล่ะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเอ่ยได้เท่าไรคะนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็จะได้แล้วค่ะว่าพิกัดของแต่ละจุดนะคะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็ตอบแล้วค่ะว่าจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ76นะคะถูกต้องค่ะและจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
3: 27
2: นะคะโอเคถูกต้องและจุด C พามของเรานะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ-2นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะจุด D พามของเราค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
3: 6-3
2: นะคะทีนี้นักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่ครูได้กำหนดให้แล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะในการเลื่อนขนานของเรานะคะที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y เราสังเกตดูนะคะว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะทำไมคะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตดูว่าทั้งพิกัดที่1และพิกัดที่2ทำไมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ไหมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยถ้าสังเกตดูนะคะว่าเนี่ยจุด A และจุด A พามทำไมกันคะเห็นไหมคะก็คือไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เรนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวอย่างที่1นะคะคุณครูได้กำหนดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วคุณครูกำหนดนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบมาให้แล้วแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้แล้วก็คือเวกเตอร์อะไรคะ
3: MN
2: นั่นเองนะคะครูบอกว่านะคะต้องการที่จะให้เรียนเนี่ยเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นะคะพร้อมหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามให้เรียบร้อยดังนั้นเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเวกเตอร์ของเรามีทิศทางอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะเวกเตอร์ของเรามีทิศทางยังไงคะอะไรคะเป็นไงคะทิศทางไงคะไปทางไหนคะไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยเอ่ย
3: 4
2: หน่วยแล้วใช่เลยไหมคะไปต่อคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ
3: 3
2: หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ MN นะคะจะแสดงการเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 3หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาจุด A พาม B พามและ C พามใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาจุด A พามนะคะก่อนเลยจุดแรกจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะในข้อนี้อย่าลืมนะคะเวกเตอร์ MN ของเรานะคะเลื่อนขนาดยังไงดูให้ดีนะคะลองบอกจองชื่อครูหาค่ะว่าเราจะเลื่อนนะคะจุด A ค่ะด้วยเวกเตอร์ MN นะคะจะมีพิกัดอยู่ที่ไหนเท่าไหร่คะนะคะถูกต้องค่ะเราจะว่าจุด A พามนะคะมีพิกัดอยู่ที่61นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาหาจุดอะไรคะ
3: จุด B พาม
2: จุด B พามกันต่อนะคะจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะ-25ถูกต้องค่ะนะคะ อ่ะเราจะได้จุด B พามอยู่ที่พิกัดลบ25นั่นเองนะคะและจุด C พามของเราล่ะคะจุด C พามล่ะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะลบ12ถูกต้องค่ะเมื่อเราได้จุด A พาม B พาม C พามครบแล้วต่อไปทำไมคะลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วค่ะว่า A พามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
3: ล
2: บ6 1ถูกต้องค่ะและ B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
3: ลบ
2: 25และ C พามของเราล่ะคะ
3: ล
2: บ12นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามนะคะจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองนะคะโดยที่จะมีจุดยอดนะคะเป็นจุด A พาม -61 จุด B พาม -25 และจุด C พาม -12 นะคะเหมือนที่นักเรียนช่วยครูหาคำตอบเลยนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่2นะคะเรียนคะนักเรียนลองดูคะในตัวอย่างที่2คุณครูกำหนดอะไรมาให้เอ่ยคุณครูบอกว่านะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยม A พาม B พาม C พาม D พามเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งมีจุด A พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ 5-3 นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A

0: นั่นเองนะคะให้นักเรียนค่ะช่วยกันหาพิกัดของจุด B พามC พามแล้วก็ D พามนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่ต้องหาก่อนคืออะไรคะถูกต้องค่ะเราต้องหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานก่อนค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะให้จุดไหนนะคะเนื่องจากว่าจุด A และจุด A พามเป็นจุดที่ทำไมกันคะสมในกันใช่ไหมนั่นก็ต้องให้เป็นเวกเตอร์ A พามใช่ไหมครับดังนั้นนั่นก็ลากเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ A พามเพื่อให้เป็นเวกเตอร์ A พามนะคะนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ AA พามแล้วต่อไปเราต้องหาอะไรคะหาจุดไหนเอ่ยหาพิกัดอะไรคะ B พาม C พามและ D พามอ่ะคนเรียนลองช่วยครูหาคำตอบเลยค่ะว่าจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะจุด C พามพิกัดเท่าใดและจุด D พามพิกัดเท่าไหร่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนเลยคะแล้วเวกเตอร์ AA พามค่ะแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะนะคะก็คือสังเกตดูก่อนนะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดไหนคะ A. จุด A และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พามดังนั้นนะคะเราจะเลือกหาอย่างไรคะบางคนอาจจะบอกว่าหนูขอเลือกขนานนะคะไปทางขวาตามแนวกัน x ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะเลื่อนขนานนะคะตามแนวกัน y ก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะคำตอบเหมือนกันอ่ะเพื่อนบอกว่าให้เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวกัน x กี่หน่วยคะ8หน่วยและอะไรคะและเลื่อนขนานลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะอ่ะสุดว่าเราได้และเราได้เวกเตอร์ของการเลื่อนขนานแล้วนะคะซึ่งก็จะมีทิศทางอยู่ที่ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรียนหาจุด B พาม C พามและ D พามได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉยว่าถูกต้องหรือไม่นะคะระหว่างเรียนปลายทางช่วยครูหาคำตอบด้วยนะคะได้ไหมคะจุด B พามของเราอยู่ที่พิกัดเท่าใดใครได้จุด B พามแล้วอยู่ที่พิกัดจุด B อยู่ตรงนี้นะคะ B พามจะอยู่ตรงไหนเราค่อยๆเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวไอ้ก่อนกี่หน่วยคะได้8หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานนี้ค่ะก็คือจะมีทิศทางไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตามแนวแกน y อีก5หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจุด A พามไปพร้อมกันค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบจุด A พามแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าโจทย์กําหนดว่าให้จุด A พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่นะคะ5-3นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็จะมาหาจุด B พามเลยจุด B พามของเรานะคะเมื่อเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ AA พามจุด B พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะ
1: 2-1
0: นะคะถูกต้องต่อไปจุด C พามล่ะคะจุดC ของเราอยู่ที่พิกัด -27 นะคะเราจะเลื่อนจุด C ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด C พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ6-2นะคะนะคะถูกต้องต่อไปและจุด D พามของเราล่ะคะจุด D ของเราอยู่ที่พิกัด1-3เราจะเลื่อนจุด D ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด D พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ9เท่าไหร่นะคะ
1: 9-2
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะจุด D พามอยู่ที่พิกัด9-2นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราได้จุดB พาม C พาม D พามครบยังคะครบมาแล้วคะได้ทำไงคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมทั้ง4จุดนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้

0: ยังไงคะข้อนี้ค่ะนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม A พามบีพามซีพามดีพามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม A B C D ด้วยเวกเตอร์ A A พามนั่นเองค่ะโดยมีจุดยอดเป็นจุด B พาม 2-1 ค่ะ C พามพิกัดอยู่ที่ 6-2 และพิกัดอยู่ที่ 9-2 ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่3นะคะไปพร้อมกันค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะในตัวอย่างที่3ค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ก็คืออะไรคะรูปสีอะไรเอ่ยรูปสีเงินนะคะจะให้เป็นรูปต้นแบบส่วนรูปสีชมพูเป็นไงคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ครูต้องการให้ช่วยหาก็คือให้หนูหาอะไรคะเวกเตอร์ mn ที่แสดงการเลื่อนขนาดรูปสามเหลี่ยม abc โดยที่โจทย์กำหนดให้จุด m อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ6-2นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยนั่นเองค่ะเราจะหาเวกเตอร์ mn ก่อนหรือว่าหนูจะหาเวกเตอร์อื่นก่อนข้อนี้ค่ะเรียนจะให้เอาเวกเตอร์ไหนดีคะเพื่อบอกว่าให้เป็นเวกเตอร์ aa พาร์มนะคะเนื่องจากว่าจุด a และจุด a พาร์มเป็นจุดที่ไหนคะสมในกันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นเลือกเป็นเวกเตอร์ bb พาร์มได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าจุด a ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่4-2นะคะและจุด a พาร์มของเรามีพิกัดอยู่ที่-2-3นะคะดังนั้นเราจะกำหนดให้ a พาร์มนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม abc ค่ะโดยที่จะให้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด a นะคะและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด a พาร์มนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราทำไงคะโจทย์ได้กำหนดจุดอะไรมาให้จุด m มาให้แล้วใช่ไหมคะคือนักเรียนจะต้องหาเวกเตอร์ mn ให้ได้ดังนั้นในเมื่อโจทย์เนี่ยได้กำหนดมาให้เราแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องหาก่อนว่าเวกเตอร์ aa พาร์มเนี่ยแสงทิศทางการเลื่อนขนาดอย่างไรได้ไงคะสังเกตดูว่าจุด a นะคะกับจุด a พาร์มค่ะเลื่อนขนาดไหนเอ่ยก็คือเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะในรูปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่าเวกเตอร์นะคะ mn ของเราก็ต้องมีทิศทางการเลื่อนขนานเช่นเดียวกันกับเวกเตอร์AA พาร์มนั่นก็คือเวกเตอร์ MN ก็จะต้องเลื่อนขนาดไปทางซ้ายตามแนวแกน X 6หน่วยและต้องเลื่อนลงไปตามแนวแกน Y อีก5หน่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจากโจทย์กำหนดว่าจุด M ของเราอยู่ที่พิกัด 7-2 ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเลื่อนขนาดไปทางซ้ายตามแนวแกน X 6หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 5หน่วยเราก็จะได้เวกเตอร์ mn ที่มีลักษณะทิศทางแล้วก็ระยะทางดังรูปเลยนะคะแบบนี้พอได้มั้ยคะได้ใช่มั้ยคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีรูปต้นแบบมาให้แล้วก็มีภาพที่จะเลื่อนขนาดสามารถหาเวกเตอร์ได้มั้ยคะได้หรือว่าถ้าครูกำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ให้เวกเตอร์มาแล้วนักเรียนสามารถหาภาพที่จะเลื่อนขนาดได้มั้ยคะได้ใช่มั้ยคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนลองสังเกตดูอันนี้เป็นอะไรคะเป็นโต๊ะรีพายใช่ไหมคะซึ่งบ้านเรียนส่วนใหญ่อาจจะใช้แบบนี้ใช่ไหมคะเนาะนักเรียนสังเกตดูว่าโต๊ะรีพายเป็นไงคะบ้านใครเคยมีสังเกตดูว่าโต๊ะมันมีการใช้งานยังไงเอ่ยก็คือขาทำไมคะสามารถปรับระดับได้ไหมคะได้ปรับยังไงเอ่ยปรับให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากจะยืนรีพาเรนก็ปรับให้ทำไมคะขาทำไมสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะนั่งรีพาทำไมคะเราก็ปรับระดับให้ต่ำลงใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูค่ะว่าอันนี้คุณครูจำลองมาว่าเป็นโต๊ะรีพาที่ให้เป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะ เป็นโตริพริพานะคะที่เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดสังเกตดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนคะ
1: ขา
0: สังเกตถูกไหมคะคือขาของโตริพานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมจากที่รูปจำแบบไหมคะแบบสูงแบบยืนรีใช่ไหม

0: ถูกต้องนะคะอะไรคะที่อะไรเอ่ยนะคะบางคนบอกที่ยกรถใช่ไหมคะอ่ะสังเกตดูว่าเวลาที่คุณพ่อเปลี่ยนล้อรถมักจะต้องใช้อุปกรณ์นี้ช่วยไหมคะคือเขาทำไมเอ่ยเขาต้องการทำไมคะยกรถให้ทำไมคะสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อเปลี่ยนล้อได้ง่ายใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนอาจจะเคยเห็นในบางบ้านที่คุณพ่ออาจจะลงมือทำเองใช่ไหมคะหรือบางบ้านเนี่ยเราอาจจะไปให้ช่างทำให้เนาะอ่ะที่นักเรียนสังเกตดูว่าส่วนไหนที่เป็นการใช้งานส่วนไหนส่วนที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นในส่วนที่คอยหมุนเพื่อปรับระดับใช่ไหมคะนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้คือรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนาดนั่นเองสังเกตดูนะคะเห็นไหมแล้วเราก็จะมีอะไรคะหมุนใช่ไหมคะที่เราเคยใช้โยกหรือใช้หมุนอยู่นั่นเองนะคะค่ะเราจะได้ว่าแม่แรงยกรถนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ช่วยยกรถนั่นเองนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนยางรถหรือว่าบำรุงรักษารถยนต์นั่นเองนะคะโดยเราจะหมุนคันหมุนนะคะหรือว่าโยกคันโยกค่ะเพื่อปรับส่วนที่ดันรถให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าต่ำลงใช่ไหมตอนที่เราเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตบ้างนอกเหนือจากในชีวิตจริงนักเรียนสังเกตรูปนี้สิอันนี้เป็นรูปทำไมคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยกำหนดรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F มาให้นะคะเห็นไหมเป็นรูปหลายเหลี่ยมเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาอะไรเอ่ยคุณครูต้องการให้หนูหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ถ้าคุณครูไปหาพื้นที่เป็นไงคะข้อนี้ยากไหมคะถ้าเราเห็นรูปนี้มาแล้วจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะอาจจะยังไม่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูเราสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ได้ง่ายเลยเราต้องใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนาดมาช่วยหาคำตอบไม่คิดว่าเราจะใช้การเลื่อนขนาดช่วยยังไงลองเดาซิคุณครูต้องการให้หนูเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เราจะหาได้ไงเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตจากรูปนั่นแหละอาจจะหาคำตอบค่อนข้างใช้เวลาแต่คุณครูมีเทคนิคครูบอกแล้วว่าเราต้องใช้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยดังนั้นเริ่มแรกเลยเริ่มแรกใครช่วยใครนึกออกนักเรียนสังเกตดูสังเกตในพื้นที่ในส่วนที่เป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วคุณครูเนี่ยก็กำหนดความยาวมาให้ครบเลยทุกด้านแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูช่วยไกลให้ก่อนเนาะคุณครูเนี่ยสังเกตดูทำไงคะคุณครูเลื่อนขนานครูเลื่อนขนานรูปไหนขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะสังเกตดูก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยม B C D ที่อยู่ด้านบนคุณครูทำไมคะเลื่อนลงมาด้านล่างให้ทับบริเวณไหนคะทับส่วนไหนเอ่ยรูปสามเหลี่ยม A F E ใช่ไหมคะแล้วเลื่อนลงมาทับกันได้พอดีไหมคะเห็นไหมคะคุณครูเลื่อนลงมาแทนที่ทับกันได้พอดีเลยกลายเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรคะกว้างคูณยาวซึ่งเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วไหมคะได้ซึ่งในข้อนี้ของเราเมื่อเราเลือกขนาดลงมาแล้วกลายเป็นมีความกว้างเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรมีความยาวเท่าไหร่คะ8เซนติเมตรดังนั้นเรียนหาพื้นที่ยังคะได้แล้วทางไม่เอ่ยนำมาคูณการคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เห็นไหมคะเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเนาะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ได้ก็คือค่ะเมื่อเราทราบว่ารูปสามเหลี่ยม B C D ค่ะกับรูปสามเหลี่ยม A F E มีขนาดเท่ากันนะคะสามารถที่จะเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม BCD ให้ลงมาแทนที่รูปสามเหลี่ยม AFE ได้นะคะแล้วก็จะทำให้เราได้รูปสี่เหลี่ยม ABDE ซึ่งจะมีพื้นที่เท่ากับ4คูณด้วย8ซึ่งก็จะเท่ากับ32ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ABCDEF นั่นเองเป็นง่ายๆไหมคะ ง่ายเห็นไหมคะจากรูปที่โจทย์คุณครูให้

าเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ค่อนข้างจะหาคำตอบได้ยากแต่พอเราใช้ในเรื่องของการเลือกหางช่วยหาคำตอบก็ได้คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ะมาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้ลองดูนะในการหาพื้นที่ค่ะเราจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานนะคะโดยเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตก่อนค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่จะเลื่อนไปทับเนี่ยสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่นะคะโดยที่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะและเราค่อยคำนวณหาพื้นที่นะคะและเราก็จะได้พื้นที่ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างในข้อนี้เป็นไงคะคุณครูให้หาอะไรเอ่ยให้หาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะความยาวของแต่ละส่วนมาให้แล้วดังนั้นข้อนี้เราจะสามารถหาพื้นที่ให้ครูได้ไหมคะได้ค่อยทำไงเอ่ยอ่ะส่วนไหนที่นักเรียนจะต้องใช้สังเกตดูค่ะว่ามันจะมีส่วนที่เกิดออกมานิดหนึ่งกับส่วนที่หายไปมันมีขนาดทำไมกันเท่ากันไหมคะเราต้องใช้สบายเอ่ยใช้การเลื่อนค่ะเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้มาแทนที่แล้วจะเกิดเป็นรูปอะไรเอ่ยเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมุมฉากซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ได้ไหมคะได้ดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะเหมือนที่เรียนบอกคุณครูเลยนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดลงมากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เต็มไหมคะอ่ะเต็มพื้นที่แล้วดังนั้นข้อนี้คุณครูจะได้คำตอบประมาณเท่าไหร่ช่วยครูหาคำตอบหน่อย60แต่ความกว้างเป็นเท่าไหร่คะความกว้างคือ6เซนติเมตรนะคะดูดีนะอ่ะเห็นไหมคะ4เซนติเมตรในส่วนนี้บวกกับ2เซนติเมตรก็จะกลายเป็น6เซนติเมตรต่อไปความยาวล่ะคะ10เซนติเมตรนะคะดังนั้นพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้จะประมาณเท่าไหร่คะ60หน่วยเป็นอะไรเอ่ยตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารูปหลายเหลี่ยมในข้อนี้ของคุณครูค่ะก็จะมีพื้นที่ประมาณ60ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องไปง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้บ้าอีกสักหนึ่งข้อค่ะในปลายทางคะข้อนี้เช่นเดียวกันคุณครูเนี่ยก็จะมีรูปมาให้กับนักเรียนให้เรียนช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของในส่วนที่ครูรายงานก็คือครูต้องการหาพื้นที่เฉพาะสีเหลืองแล้วครูก็กำหนดความยาวแต่ละส่วนมาให้ข้อนี้ทำยังไงได้บ้างสังเกตดูก่อนข้อนี้มันจะกลายเป็นเราต้องหารูปเลยคะนักเรียนบอกว่าต้องการที่จะหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะหาได้ไงมีเพื่อนบอกว่าเอาอันไหนบ้างคะเพื่อนบอกว่าหนูขอเอา3ชิ้นนี้เหรอคะเอากี่ชิ้นถ้าหนูเลือก3ชิ้นนี้ไปแทนใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมเอาชิ้นนี้สมมติว่าชิ้นนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วชิ้นนี้เลื่อนขึ้นไปที่เลื่อนขึ้นไปเก่งมากค่ะเห็นไหมคะถูกต้องนะคะเราใช้วิธีแบบเพื่อนก็ได้นะคะคุณครูทำให้แบบเพื่อนเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะให้พื้นที่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพื่อนก็กำหนดเลยว่ามี3ส่วนนี้ค่ะที่ว่าอยู่ข้างนอกเพื่อนต้องการที่จะเลื่อนขนานไปแทนที่นะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนานตามที่เพื่อนบอกเลยเห็นไหมคะสมมติครูก็เลื่อน3ส่วนนี้เข้าไปจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเต็มพื้นที่ยังคะเต็มแล้วนะคะเพื่อนก็จะสามารถหาพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้ได้ซึ่งคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเราได้ความกว้างเท่าไหร่คะ12เซนติเมตรความยาวเหรอคะ16เซนติเมตรดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่นะเก่งมากเราจะได้ค่ะว่าในตัวอย่างที่2เนี่ยจะมีพื้นที่โดยประมาณก็คือ192ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งแนวทางกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกสักหนึ่งแนวทางเห็นไหมหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้แล้วก็ใช้การเลื่อนขนานเช่นเคยได้ไหมคะได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนานค่อยๆเลื่อนมานะคะเห็นไหมทีละส่วนเลื่อนลงมานะคะใช่ไหมคะก็จะได้เต็มพื้นที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะซึ่งคำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะ
ใช้วิธีนี้การหาคำตอบได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาพื้นที่โดยประมาณได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีโจทย์ที่เราหาพื้นที่นักเรียนสามารถใช้ความรู้การเลือกขนาดช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจเขาเรียนต้นทางและเรียนปลายทางไปพร้อมกันดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่4กันก่อนนะคะอ่ะแบบฝึกหัดที่4จะเป็นการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก2นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีหน้าตาโจทย์ให้กับนักเรียนดังนี้เนาะอ่ะซึ่งคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่4นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดค่ะก็จะกำหนดนะคะรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้ค่ะให้คุณครูค่ะหาว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงหารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มที่เป็นภาพเพื่อการเลื่อนขนานด้วยนะคะอ่ะข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะกำหนดเวกเตอร์มาให้ค่ะนักเรียนก็เลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN ให้คุณครูนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3เนี่ยคุณครูได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะหารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะซึ่งจะมีนะคะจุด A พาร์มเนี่ยอยู่ที่พิกัด 4-4 นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็หาพิกัด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะอ่ะข้อที่4ก็เหมือนกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะให้นักเรียนค่ะหาพิกัดนะคะของจุดนะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนด้วยค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยมีทิศทางอย่างไรนะคะมีจุดเริ่มต้นที่จุดใดและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดใดค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่4ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะข้อที่1นะคะอ่ะนักเรียนคะเรียนได้อย่างนะคะว่าเวกเตอร์ MA นะคะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะในข้อนี้เลื่อนยังไงคะเลื่อนไปทางไหนเอ่ยอ่ะเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะแล้วไงต่อคะเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ mn นะคะเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 5หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรามาหาพิกัดของจุด a พาร์ม b พาร์ม c พาร์มให้ครูหน่อยค่ะจุด a พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะลบ6ลบ3ถูกต้องนะคะพิกัดของจุด B พาร์มเหรอคะ
1: ลบ2
0: 2ลบ2 2ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด C พาร์มเหรอคะ
1: ลบ1ลบ2
0: ลบ1ลบ2เก่งมากค่ะข้อที่1ถูกต้องนะคะอ่ะเรียนตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2เวกเตอร์ MN ของเราแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะ
1: ค่ะ
0: แ
1: กน x ไปทางขวา
0: ถูกต้องค่ะก็คือเลื่อนขนานไปทางขวาใช่ไหมคะตามแนวแกน x 2หน่วยค่ะแค่นี้เหรอคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ MN ค่ะแสดงการเลื่อนขนานโดยไปทางขวาตามแนวแกน x 2หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 4หน่วยถูกต้องค่ะดังนั้นเรียนช่วยครูหาพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้หน่อยค่ะพิกัดของจุด A พาร์มได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ3 1นั่นเองนะคะต่อไปพิกัดของจุด B พาร์มล่ะคะ
1: ลบ2ลบ
0: 3ลบ2ลบ3ถูกต้องค่ะและสุดท้ายพิกัดของจุดพาร์มล่ะคะ
1: 4
0: ลบ1ถูกต้องค่ะข้อที่2 2ข้อแรกง่ายไหมคะง่ายนะคะถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปมาเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเราลองดูดีๆนะคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็ระบุว่าให้จุด A พาร์มเนี่ยมีพิกัดอยู่ที่4ลบ4ดังนั้นเราก็ต้องหาเวกเตอร์ได้ไหมคะได้ได้ให้ได้ให้อะไรเป็นเวกเตอร์คะให้จุดไหนเอ่ย
1: จ
0: ุ
1: ด A
0: ก็คือนะคะให้เป็นเวกเตอร์ A A พาร์มใช่ไหมคะก็คือจากจุด A ของโจทย์นะคะนะคะก็คือไปหาจุด A พาร์มนั่นเองนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ A A พาร์มแล้วแล้วเวกเตอร์ของหนูเนี่ยแสดงการเลื่อนขนาดยังไงคะข้อนี
1: ้ขนานกับแกน x ไปทางขวา7หน่วย
0: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: ขนานกับแกน y ไปทางขวา6หน่วย
0: เก่งมากนะคะถูกต้อง

0: นะคะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ AA พาร์มนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะก็คือนะคะเลื่อนรูปต้นแบบเนี่ยไปทางขวาตามแนวแกน x 7หน่วยนะคะและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 6หน่วยถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาบอกพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มให้คุณครูหน่อยค่ะจุด B พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 1-2
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด C พาร์มล่ะคะ
1: 5-1
0: ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด D พาร์มล่ะคะ
1: 8-3
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะข้อที่3นะคะนะคะแล้วก็ตรวจถูกลงไปให้เรียบร้อยนะคะเก่งมาก3ข้อถูกต้องหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่4เลยค่ะแนวปลายทางคะข้อที่4ข้อที่4เนี่ยนะคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะเราก็บอกด้วยค่ะว่าให้จุด S พาร์มค่ะนะคะมีพิกัดอยู่ที่3-1นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะนักเรียนจะให้เวกเตอร์การเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม SUN อะไรเป็นเวกเตอร์คะนะคะในเมื่อโจทย์เนี่ยกำหนดจุด S พาร์มมาให้แล้วดังนั้นค่ะเราจะให้อะไรคะเป็นเวกเตอร์ S พาร์มใช่ไหมคะเก่งมากซึ่งเรียนจะเขียนเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานยังไงคะมีทิศทางไงเอ่ย
1: เลื่อนไปทางขวา8หน่วย
0: ค่ะ
1: เลื่อนลง
0: ค่ะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ S พาร์มค่ะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม SUN นั่นเองนะคะก็คือเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 2หน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นพิกัดของจุด U พาร์ม N พาร์มจะเป็นเท่าไหร่คะจุด U พาร์มของเรา
1: 1-5
0: ได้1-5นะคะถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด N พาร์มล่ะคะ
1: 6-6
0: ถูกต้องค่ะ4ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยอาจจะหมดแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวสำหรับในแบบฝึกหัดที่5เนี่ยเดี๋ยวครูทะเลนได้ไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะทีนี้ค่ะต่อค่ะเลยค่ะแต่โจทย์ของเราต้องการให้เราหาเวกเตอร์อะไรเอ่ยเวกเตอร์ MN ใช่ไหมคะซึ่งเวกเตอร์ MN ของเราจะให้แสดงการเลื่อนขนานเหมือนกับเวกเตอร์อะไรคะ S พาร์มถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะเวกเตอร์ MN ของเราเนี่ยก็จะเลื่อนนะคะไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงตามแนวแกน y 2หน่วยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะคะซึ่งเราจะได้จุดเริ่มต้นก็คือจุด m ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ได้กำหนดอย่างคะว่าจุด m อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่เอ่ย-6-7โจทย์ได้บอกไว้แล้วดังนั้นจุดสิ้นสุดของเราจะอยู่ที่จุดไหนคะ
1: 2-5
0: ก็คือจุด n ซึ่งพิกัดก็คือ 2-5ถูกต้องค่ะเรียบร้อยทั้ง4ข้อสมบูรณ์แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาวันนี้กันนิดหนึ่งค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนในวันนี้นะคะเรียนทราบแล้วค่ะว่าการเลื่อนขนานรูปรายเหลี่ยมที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะที่ไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y ค่ะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะเราจะต้องทราบว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้นั้นเลื่อนขนานตามแนวแกน x และเลื่อนขนานตามแนวแกน y อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของใกล้ตัวบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของการใช้การเลื่อนขนานนะคะซึ่งการพิจารณาว่าส่วนใดของอุปกรณ์นั้นเป็นการเลื่อนขนานเราจะต้องดูว่าส่วนนั้นมีการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะคะแล้วก็ในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ในทางที่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาพื้นที่นะคะเราต้องอาศัยการเลื่อนขนานเนี่ยมาช่วยนะคะเราก็จะต้องสังเกตค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่เราจะเลื่อนไปทับเนี่ยว่าสามารถทับกันได้สิทธิ์หรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องไม่เปลี่ยนทิศทางด้วยค่ะเราจึงจะสามารถหาพื้นที่ได้ถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากที่สุดค่ะค่ะก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะก็คือแบบหัดที่6การสะท้อนค่ะซึ่งคุณครู

0: สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
1: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

shorts and light clothes. Next, her cousins, okay, went swimming almost every day. And her cousins also took her to some local restaurant and she ate, what did she eat? Seafood, very good. All right, so here is activities that she did with someone, okay? So now your turn. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่20ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งเราจะทำ exercise A ก่อนนะครับโดยการทำก็คือ match the following vocabulary with the correct meanings นะครับนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำได้เลยนะครับ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรีด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรีด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรีด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรีด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรีด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรีด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรีด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรีด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรีด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรีด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรีด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรีด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรีด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรีด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรีด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรีด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรีด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรีด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรีด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรีด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรีด็อกของเราแพรีด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรีด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับพบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องแรงเสียดทานนั่นเองครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับ2ครับการวัดขนาดของแรงดึงที่ดึงวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง3การสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่กระทำต่อแผ่นไม้เมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานพยายามสืบสอบหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตการวัดขนาดของแรงดึงที่วัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องสร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนนะครับจนใช้หลักฐานได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรเมื่อนักเรียนเปิดใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับลงมืออ่านศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนนะครับกิจกรรมนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียนเกี่ยวกับแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่นั่นเองนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาในใบกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งนะครับกิจกรรมก็คือจุดประสงค์ของครั้งนี้นะครับก็คือต้องสังเกตอธิบายและเปรียบเทียบแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และเขียนแผนภาพของแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยอ่านใบกิจกรรมแล้วนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับก็คือนักเรียนต้องใช้เครื่องชั่งสปริงดึงแผ่นไม้ที่มีถุงทราย3ถุงวางอยู่บนอยู่ด้านบนนะครับโดยเพิ่มแรงดึงนะครับเครื่องชั่งสปริงครั้งละ1นิวตันสังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นไม้จนแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่จากนั้นดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่นะครับและบันทึกผลและดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วก็บันทึกค่าของแรงที่อ่านได้นะครับจากนั้นนำไปเขียนแผนภาพแสดงแรงที่ใช้ดึงและแรงเสียดทานเมื่อแผ่นไม้ยังที่แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่และแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากนักเรียนจะต้องมีการสังเกตนะครับค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ขออภัยครับสังเกตค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

คงที่มันจะมีอยู่3สเต็ปใช่มั้ยไม่เคลื่อนที่เริ่มจะเคลื่อนที่ใช่มั้ยครับและเป็นไงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนต้นทางจะมีการสรุปผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมไหมเชิญครับมีเพื่อนจะสรุปให้เราฟังนะครับ
1: เมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงเสียดทานกระทำให้ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับครับนักเรียนจากการทำกิจกรรมนะครับเมื่อมีแรงกระทำต่อแผ่นไม้เพื่อให้แผ่นไม้เคลื่อนที่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นั้นๆเมื่อเพิ่มแรงให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แรงต้านก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยแรงต้านจะมีขนาดเท่ากับขนาดของแรงที่กระทำแต่มีทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อมีแรงกระทำมากขึ้นจนถึงค่า1แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่แต่เมื่อดึงต่อไปให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงดึงแผ่นไม้ก็จะมีค่าลดลงเล็กน้อยก็เป็นไปตามผลการทำกิจกรรมของนักเรียนถูกต้องไหมครับ

นะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1 นะครับแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในใบความรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อมีแรงใดๆกระทำต่อวัตถุที่วางบนพื้นผิวนะครับในแนวขนานจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นักเรียนนะครับแรงต้านการเคลื่อนที่เราเรียกว่าแรงอะไรครับแรงเสียดทานโดยแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับคือแรงเสียดทานสถิตและก็แรงเสียดทานจนนะครับนักเรียนดูเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุเช่นนักเรียนออกแรงดึงลังบรรจุสินค้าเนี่ยทางการเกษตรแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ถูกต้องไหมครับก็เป็นไปตามกิจกรรมของเราดังนั้นแรงที่ดึงวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่เราเรียกแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นตอนวัตถุยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนแรงเสียดทานสถิตนะครับดูตามภาพครับนักเรียนนะครับดูตามตัวอย่างนะเราออกแรงดึง2นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็ต้องมีแรงเสียดทานกี่นิวตัน2นิวตันนะครับต่อไปครับเมื่อออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นแต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยและยังมีขนาดเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับตามภาพนะครับออกแรงดึงวัตถุ4นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็มีแรงเสียดทานสถิตกี่นิวตัน4นิวตันนะครับตามภาพเลยต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นจนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับ

นักเรียนดูนะจะเปลี่ยนเป็นและแล้วออกแรงเท่าไหร่ครับ 4.5 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานสถิตสูงสุด 4.5 นิวตันในกรณีที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่นะครับเห็นไหมครับถัดไปนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงเรียกแรงเสียดทานช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ว่าแรงเสียดทานจนนะครับดังภาพนะครับที่1 นะครับงองงูนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงรับจะเป็น0ดังนั้นแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับสำหรับวัตถุ1-1ขณะเคลื่อนที่ไปบนผิวสัมผัสนะครับแรงเสียดทานจนจะมีค่าคงที่ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือไม่คงที่นะครับนี่นักเรียนดูนะครับซึ่งจะต่างจากแรงเสียดทานสถิตซึ่งมีค่าได้ตั้งแต่0จนถึงแรงเสียดทานสถิตสูงสุดภาพที่1 นะครับกรณีนี้นะครับงองูก็คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนจะเห็นว่าออกแรงดึง 4.2 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานจน 4.2 นิวตันนะครับก็เป็นไปตามภาพตามนี้นะครับ

สรุปจากใบความรู้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนนะครับแรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวนั้นแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็นแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนโดยแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่โดยเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดส่วนแรงเสียดทานจนจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะครับใครอยากตอบคำถามถามว่าวัตถุที่วางอยู่นิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมวางนิ่งๆบนโต๊ะเลยมีไหมมีไหมครับมีหรือไม่มีใครคิดว่ามีวัตถุเป็นไงวางนิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมคิดว่ามีหรือไม่มีเอายกมือนิดนึงคิดว่ามีหรือไม่มีมีไหมครับวางนิ่งนะมีหรือไม่มีเอาล่ะโอ้โหมีหลากหลายคำตอบคำตอบคือเมื่อวัตถุวางนิ่งบนโต๊ะจะไม่มีแรงเสียดทานนะครับถ้าไม่มีแรงใดๆมากระทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับในแนวขนานกับพื้นผิวสัมผัสก็จะไม่มีแรงเสียดทานเพราะวางนิ่งนะครับแต่เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แรงรับเป็นศูนย์แสดงว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุก็มีค่าเท่ากับแรงเสียดทานแต่แรงที่กระทำขณะนั้นน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั่นเองนะครับต่อไปอีกหนึ่งคำถามแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรคิดว่าต้องน้อยกว่าไหมต้องน้อยกว่าไหมลูกน้อยกว่าเสมอเลยเหรอน้อยกว่าเสมอเลยไหมครับหรือใครไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมลูกหรือไม่มั่นใจเลยรอบนี้มั่นใจไหมก็คือเป็นไงนักเรียนไม่นะครับแรงเสียดทานจนไม่จำเป็นต้องมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะแรงเสียดทานสถิตมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงค่าของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดแต่แรงเสียดทานจนจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับ

0: ครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับแรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตมีค่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่จะมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งเราเลยเรียกว่าค่าอะไรครับนักเรียนค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับแรงเสียดทานจลเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจลจะมีค่าคงที่ค่า1นะครับเมื่อวัตถุขออภัยครับเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่หรือเริ่มเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่มากระทำนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะไปดูกันว่าแรงเสียดทานมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ
1: ขอ

อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน

0: ครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับเราได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

0: กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่2ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราตั้งเป้าหมายการสร้างสรรค์ผลงานไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ50แสดงว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องมีผลงานมากกว่าครึ่งนึงของผลงานตัวเองแล้วนะครับจะต้องลงสีมามากกว่าครึ่งนึงแล้วใครที่ยังช้าอยู่หน่วยจะต้องเร่งมือนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์เลยจะต้องทำงานให้คืบหน้าก้าวหน้าไปทุกสัปดาห์นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับคือเข้าใจทฤษฎีแล้วก็การทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนวาดภาพออกมาได้แบบนี้แสดงว่าทุกคนเข้าใจในส่วนของทฤษฎีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2คือเข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบตัวละครซึ่งตอนนี้ขั้นตอนการออกแบบตัวละคร4ขั้นตอนเรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่3เนาะก็คือในส่วนของการลงสีแล้วก็การเก็บรายละเอียดผลงานนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครในโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเป็นการสร้างสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมานะครับโดยผสมสัตว์มากกว่า3ชนิดเนาะ3ชนิดขึ้นไปแล้วก็เลือกอาจจะเอาลวดลายเข้ามาก็ได้หรือเอาอวัยวะส่วนไหนมาประกอบกันก็ได้นะครับต่อมานะครับคือด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งปัจจุบันในการออกแบบตัวละครก็ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนักเรียนก็สามารถเอาความรู้จากส่วนนี้ไปปรับใช้ในอนาคตได้เหมือนกันนะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนี้อย่างแรกคือสีโปสเตอร์อันนี้สำคัญมากทุกกลุ่มควรจะมีนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องลงสีจากร้อยละ50ไปที่เป้าหมายถัดไปเดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าเป้าหมายถัดไปเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการกระดานรองวาดผู้กัน3ขนาดผู้กันถ้าใครจะใช้รายละเอียดของเส้นเล็กๆ ก็อาจจะมีมากกว่า3ขนาดได้นะครับแล้วก็ผ้าสะอาดเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์เทปกระดาษกาวถ้าติดแล้วจะไม่แกะออกอีกเลยจนกว่างานจะเสร็จ 100% นะครับแล้วก็จานสีภาชนะสำหรับล้างผู้กันผู้กันเหมือนเดิมเราจะไม่แช่ไว้ตอนนี้เริ่มมีคนแช่แล้วเอาผู้กันออกมาเลยครับเราจะไม่แช่ไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้กันเนี่ยพังได้ก็คือตัวกาวที่เขาเชื่อมไว้เนี่ยจะหลุดออกทำให้ขนผู้กันหลุดได้นะครับเราจะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้มาสู่ส่วนของกิจกรรมส่องสัตว์หิมพานต์วันนี้มีสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ๆมาให้ได้ดูกันอีกแล้วก็ให้ลองสันนิษฐานดูว่าสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้เนี่ยผสมสัตว์อะไรไว้บ้างนะครับผสมสัตว์อะไรไว้บ้างนักเรียนอาจจะดูจากชื่อก็ได้หรืออาจจะดูจากลักษณะที่เป็นรูปของเขาก็ได้นะครับเอาดูอวัยวะดูลวดลายที่อยู่บนลำตัวของเขาก็ได้พร้อมหรือยัง
1: พร
2: ้อมแล้วเรามาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกคือภาพนี้ชื่อว่านาคแปลงสัตว์ชนิดนี้สัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับมีชื่อว่านาคแปลงนักเรียนคิดว่าน่าจะมีสัตว์อะไรผสมอยู่บ้างใครต้องการตอบเชิญครับนาคแปลงนะครับมาดูว่านาคแปลงมีสัตว์อะไรผสมอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่5นะครับเพื่อนๆยกมือรอไว้ตั้งแต่เปิดภาพขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะวิเคราะห์ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนออกมาบ้าง
3: คนกับนาค
2: มีคนกับนาคแค่2อย่างใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่ามีคนกับนาคนะครับนักเรียนคนอื่นมีใครอยากจะเพิ่มเติมหรือมีใครเห็นรายละเอียดในส่วนไหนเพิ่มไหมครับใครเห็นด้วยกับคนและนาคแค่ต่างยกมือคนและนาคโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับนาคแปลงนะครับเป็นการผสมสองส่วนก็คือคนกับนาคก็คือส่วนบนเนี่ย เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนนะครับส่วนล่างก็คือเป็นนาคนั่นเองทั้งสองส่วนนี้รวมกันกลายเป็นนาคแปลงซึ่งจะมีสองเพศด้วยกันก็คือเพศชายและเพศหญิงนะครับแต่ว่าสัดส่วนที่เอามาเนี่ยก็คือมีแค่มนุษย์กับนาคแค่สองส่วนนั่นเองมาดูภาพต่อไปนะครับสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่าดุรงคะปักศิลเชิญครับดุรงคะปักศิลมีเพื่อนยกมือมาแล้วนะครับมาดูว่าเพื่อนจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรบ้าง
3: ม้ากับไก่ค่ะ
2: มีม้าและมี
3: ไก
2: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดเห็นว่าเป็นอย่างอื่นเชิญทางนี้ก่อนเชิญทางนี้ก่อนเมื่อกี้มีม้ากับไก่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากมุมมองของเพื่อน
4: ม้ากับหงส์ครับ
2: ม้ากับหงส์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหนูเพิ่มเติมไหมลูกเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้มีม้าไก่ม้าหงส์และมีอะไรเพิ่มเติมมา
3: คิดว่าเป็นม้ากับกาแล้วก็ลาค่ะ
2: ม้ากับกาแล้วก็ลานะครับ3ชนิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะครับทั้ง3คำตอบเข้าข่ายเนาะเข้าข่ายมาดูเฉลยกันเฉลยนะครับก็คือส่วนของตัวเป็นม้านะครับแล้วก็มีปีกแล้วก็หางที่เป็นนกนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะมองเป็นไก่ได้อาจจะมองเป็นหงส์ได้แล้วก็เพื่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นกาได้เพราะเห็นว่าตัวปีกของเขาเนี่ยมีสีดำใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือวิธีการเอาอวัยวะของสัตว์มาผสมกันนักเรียนลองสังเกตดูว่าพอเขาเอามาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอวัยวะเนี่ยมันจะไม่ขัดกันนะครับต่อมาตัวนี้ชื่อค่อนข้างแปลกหน่อยเชิญครับทักทอมีตัวอะไรบ้างอันนี้หลายอย่างเลยทักทอมีตัวอะไรบ้างเชิญครับ
3: มีช้างสิงค่ะ
2: มีช้างกับสิงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครจะเพิ่มเติมส่วนอื่นไม่เอ่ยเชิญครับผมทักทอนะครับมีช้างกับสิงมาแล้วหนูเห็นส่วนไหนเพิ่มเติม
4: มีหางที่คล้ายกับพญานาคครับ
2: มีหางที่คล้ายกับพญานาคคือปลายหางใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนอื่นมีใครเพิ่มเติมอีกไม่เอ่ยถ้าไม่มีเราไปดูเฉลยนะครับก็คือมีตัวเป็นสิงห์นะครับมีหัวที่เป็นช้างแล้วก็มีเคราและมีหงอนด้วยนะครับมีหงอนนี้อันนี้คือหงอนนะครับอันนี้เรียกว่าตัวทักทอนักเรียนจะสังเกตว่าอวัยวะแต่ละอย่างที่เขาเอามาเนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับอวัยวะของสัตว์เนาะที่เขาเลือกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนสำรวจดูในผลงานของตัวเองว่าอวัยวะที่เราเอามาใส่อวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดที่เราเอามาประกอบเป็นสัตว์ชนิดใหม่เนี่ยเขามีความกลมกลืนกันไหมหรือลวดลายที่ที่เราเอามาใช้เขามีความกลมกลืนกันไหมถ้ายังไม่กลมกลืนหรือยังดูไม่เป็นธรรมชาติครูอยากให้ลองปรับนะครับอาจจะปรับในขั้นตอนของการลงสีนี่แหละสามารถปรับได้แล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการตั้งชื่อให้ผลงานตัวเองสามารถลอกแบบจากการตั้งชื่อสัตว์หิมพานต์มาใช้ได้อีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตจากสัตว์หิมพานต์ทั้ง3ชนิดที่ครูเอามาคือพื้นหลังที่เขาอยู่หรือบรรยากาศที่เขาอยู่อันนี้เขาจำลองเป็นป่าหิมพานต์นะครับหรือว่าบริเวณเชิงเขาไกรลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นหินเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นน้ำเป็นบึงลองไปดูว่าตัวละครของเรานะครับพื้นหลังที่เราเอามาใช้ควรจะปรับเป็นยังไงและเขามีความเข้ากันกับตัวละครของเราหรือเปล่าอยากให้ลองปรับให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของตัวต่อมานะครับส่วนของตัวต่อมาตัวนี้ก็น่าจะมีอีกหลายอย่างเหมือนกันเนาะมาดูชื่อก่อนเพื่อจะได้คาดเดาง่ายขึ้นนะครับสกุณะไกรสอนสกุณะไกรสอนนะครับมีใครอยากจะตอบไม่เอ่ยเชิญครับสกุณะไกรสอนมีตัวอะไรบ้างมีคนบอกว่าแมวเหรอมีตัวอะไรบ้างครับ
3: มีหน้าเป็นนกค่ะแล้วก็ตัวเป็น
5: สิงค่ะ
2: หน้าใบหน้าเป็นนกใบหน้าหรือหัวเป็นนกแล้วก็ตัวเป็น
5: สิง
2: สิงนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นมีใครอยากเพิ่มเติมเชิญค่ะนักเรียนสามารถจินตนาการแล้วก็มองไปตามมุมมองของตัวเองได้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเอาตามมุมมองที่เราเห็น
3: หางเป็นนกยูงค่ะแล้วก็มีส่วนตรงข้างในลำตัวตรงกลางเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าค่ะแล้วก็มีงอนด้านบนค่ะ
2: โอเคเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีหางคล้ายนกยูงนะครับแล้วก็มีด้านหลังใช่ไหมที่เหมือนนาคใช่ไหมครับแล้วก็มีหงอนด้วยใช่ไหมถ้าเราสังเกตคำตอบจากเพื่อนคนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนจะดูรายละเอียดทีละอย่างเลยแสดงว่าเวลาที่เขาสร้างผลงานของตัวเองเนี่ยเขาจะดูทุกอวัยวะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบของสัตว์หิมพานต์ที่เรากำลังดูกันอยู่แต่ว่าลักษณะการสังเกตเป็นลักษณะที่ดีนะครับจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ผสมสัตว์แต่ละชนิดเข้าไปได้มากขึ้นด้วยซากุนะไกรสอนเกิดจากการผสมสัตว์ที่ลำตัวเป็นสิงห์นะครับแล้วก็มีหัวเป็นนกแล้วก็ไม่มีปีกนะครับแต่คราวนี้ลักษณะบางอย่างอาจจะใกล้เคียงกับที่เพื่อนตอบคือหางของเขาเนี่ยจะดูมีเป็นวงดวงเหมือนหางนกยูงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะที่มันถูกเปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปเราก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้เหมือนกันนะครับและอันนี้ก็คือการทำกิจกรรมส่องสัตว์หิมพานต์เพื่อให้เราได้เห็นว่าสัตว์เนี่ยไปสามารถอยู่ในบรรยากาศแบบไหนได้บ้างที่เราจะทำเป็นพื้นหลังหรือว่ามีแนวทางในการตั้งชื่อยังไงได้บ้างรวมถึงสามารถออกแบบโดยอวัยวะของสัตว์อื่นมาใช้ประกอบกันไปในลักษณะไหนทิศทางไหนได้บ้างเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูขัดแย้งกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์กันในสักนิดนึงก็คือขั้นตอนที่เราได้ดูไปแล้วนะครับมี4ขั้นตอนด้วยกันตอนนี้ขั้นตอนที่เราผ่านไปแล้วก็คือการกำหนดแนวคิดนะครับการร่างภาพตอนนี้ส่วนที่เราอยู่ก็คือการกำหนดอารมณ์และการลงสีเก็บรายละเอียดนะครับ2ส่วนนี้อยากให้นักเรียนตั้งใจนิดนึงนะครับให้ใส่ใจกับเขานิดนึงเพราะว่าภาพเราจะสื่อสารหรือไม่สื่อสารบุคลิกของตัวละครออกมาก็สำคัญอยู่ที่2ขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำให้ได้ตามแนวคิดที่เราตั้งไว้นะครับตอนตั้งไว้เราตั้งแนวคิดของบุคลิกตัวละครเราเป็นยังไงอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนก็อยากให้สื่อสารออกมาได้เหมือนแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับมาดูตัวอย่างผลงานอย่างผลงานที่ให้ดูในวันนี้เนี่ยเราอาจจะเคยดูกันไปแล้วแต่อยากให้ดูพื้นหลังเพราะว่าจากที่ครูสังเกตผลงานของพวกเรานะครับในห้องต้นทางเนี่ยพื้นหลังของบางคนยังดูไม่กลมกลืนกับภาพของสัตว์ที่ตัวเองออกแบบมานะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันอยากให้สำรวจว่าพื้นหลังของเราตอนนี้ดูเหมาะสมกับตัวละครของเราไหมดูมีความกลมกลืนกันไหมนะครับมาดูภาพแรกภาพแรกนักเรียนเขาเลือกใช้พื้นหลังแบบเทคนิคง่ายๆนะครับนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่อยากให้มีองค์ประกอบมากกว่านี้นะครับภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เน้นให้ตัวละครหลักเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำพื้นหลังแบบใช้เทคนิคของสีคล้ายๆสีน้ำนะครับก็จะไม่มีองค์ประกอบเยอะเลือกทำแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้เพิ่มองค์ประกอบบางส่วนเข้าไปเพื่อภาพจะได้ดูเต็มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับภาพถัดมาใช้พื้นหลังในโทนสีทึบหรือสีเข้มอันนี้สามารถทำได้ถึงแม้จะเป็นสีเข้มก็ยังดูออกว่าพื้นหลังเป็นป่าแล้วก็สีเข้มของพื้นหลังเนี่ยจะทำให้ตัวละครที่มีสีสันสดใสโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันคราวนี้อีกแบบนึงที่ครูอยากให้เป็นมากๆก็คือการเลือกใช้พื้นหลังแบบละเอียดสุดๆไปเลยนะครับก็คือนอกเหนือจากด้านหลังนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดด้านหน้า

ที่มาบังหรือมาทับตัวละครเนี่ยจะทำให้ตัวละครมีส่วนร่วมกับบรรยากาศมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถลงรายละเอียดด้านหน้าให้ทับตัวละครเข้าไปได้เพื่อเขาจะได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศด้วยกันนะครับไม่ดูเหมือนว่าเอาตัวละครมาแปะไว้กับพื้นหลังเฉยๆอันนี้ตัวอย่างให้นักเรียนดูพื้นหลังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราน่าจะต้องต่อยอดในส่วนของพื้นหลังแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับการทำงานของเรามีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ70แสดงว่าเราต้องเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วก็ลงสีผลงานโดยรวมได้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้พวกเราได้สร้างสรรค์ผลงานต่อในส่วนของการลงสีตัวละครลงสีพื้นหลังแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยให้มีเป้าหมายความคืบหน้าผลงานอยู่ที่ร้อยละ70นะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับมีตัวอย่างผลงานนะครับที่อยากจะแนะนํานักเรียนเพิ่มเติมคือในส่วนของผลงานที่บางคนเนี่ยคุมโทนสีของตัวละครกับโทนสีของพื้นหลังเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็คือใช้สีโทนเดียวกันทั้งตัวพื้นหลังและตัวละครนะครับอยากแนะนําว่านักเรียนสามารถนําสีดําและสีขาวมาเป็นส่วนของเงาและแสงได้เหมือนคนเพื่อนของเพื่อนคนนี้นะครับก็คือตัดเส้นบางส่วนได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีขอบเขตของตัวละครที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีขอบเขตของพื้นหลังที่ชัดเจนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นของใครที่คุมสีเดียวกันนะครับทั้งในส่วนของตัวละครแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังนะครับสามารถเลือกใช้สีดำและสีขาวเนี่ยมาเป็นในส่วนของแสงแล้วก็ในส่วนของเงาได้ด้วยเพื่อที่ผลงานเนี่ยจะได้ดูมีสัดส่วนที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะได้โดดเด่นออกมาจากพื้นหลังด้วยแต่ถ้านักเรียนเลือกใช้สีดำไปแล้วนะครับใช้สีดำกับสีขาวเนี่ยมาคัดในส่วนของอวัยวะของตัวละครแล้วก็ไม่อยากให้เอา2สีนี้ไปใช้ในส่วนของพื้นหลังนะครับเพราะถ้าหนูใช้ในพื้นหลังด้วยมันก็จะดูกลมกลืนกันไปหมดอีกเพราะฉะนั้นลองเลือกใช้กับตัวละครแล้วก็เว้นพื้นหลังไว้เพื่อจะได้ให้ตัวละครเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่เพื่อนต้นทางเนี่ยใช้นักเรียนก็สามารถเอาไปใช้ด้วยได้เหมือนกันนะครับ

นักเรียนครับสำหรับใครที่ต้องการใช้สีทองนะครับครูอยากทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่าสีที่เป็นแม่สีที่เรามีเนี่ยก็คือแม่สีสีเหลืองแดงแล้วก็น้ำเงินรวมถึงสีขาวและสีดำเนี่ยเราไม่สามารถผสมเพื่อให้ได้สีทองได้อาจจะผสมให้ได้ความใกล้เคียงได้ก็คือสีออกโทนน้ำตาลเหลืองๆผสมได้แต่ในกรณีที่หนูต้องการใช้สีทองเลยทองที่เห็นประกายความวับความวาวของตัวสีเนี่ย

หนูอาจจะต้องไปซื้อสีโปสเตอร์สีทองเพิ่มมานะครับเพราะถ้าเราต้องการคุณสมบัติความแวววาวของสีเนี่ยเราจะไม่สามารถผสมออกมาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสีทองหรือสีเฉดทองที่มีความแวววาวอยู่ในตัวเนื้อสีด้วยหนูจัดอาจจะต้องไปหาสีทองเพิ่มมานะครับไปหาซื้อเลยเพิ่มมาแต่ว่าถ้าใครคิดว่าต้องการแค่โทนสีทองแต่ไม่ต้องการความวับวาวขึ้นมาหนูก็อาจจะเอาตัวสีน้ำตาลเนี่ยมาผสมโดยใช้สีเหลืองแดงน้ำเงินแต่ให้สัดส่วนของสีเหลืองเนี่ยเยอะกว่าหน่อยนะครับก็จะได้สีในโทนสีทองที่ไม่มีความวับวาวมาใช้แทนสีทองได้เหมือนกันแต่เหมือนเดิมครับที่บอกว่าถ้าใครต้องการความวับวาวตรงนี้อย่างเพื่อนห้องต้นทางเนี่ยทำภาพต้นข้าวแต่เขาต้องการรวงข้าวสีทองเลยเขาก็ไปซื้อสีโปสเตอร์สีทองมาใช้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำในเรื่องของการใช้สีทองนะครับ

0: นักเรียนครับเป้าหมายในการทำผลงานในครั้งนี้เนี่ยคือความคืบหน้า70%นะครับตอนนี้จากที่ครูสังเกตภาพรวมของห้องต้นทางเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ถึงเป้าหมาย50%เพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราในแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยถ้านักเรียนทำได้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดเนี่ยอีกเยอะมากเลยครูอยากให้เราย้อนไปในเรื่องการทำผลงานลายเส้นสร้างศิลป์พอจะจำได้ไหมงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่ทำเป็นกระจกสีเนี่ยเราได้ใช้เทคนิคในการแบ่งช่องนะครับแล้วก็จะต้องผสมสีให้ได้หลายเฉดสีงานชิ้นนี้สามารถเอาความรู้จากเรื่องนั้นมาใช้ได้ก็คือการผสมสีให้ได้หลายเฉดสีหลังจากนั้นก็เอาสีหลายเฉดนั่นแหละมาใช้ในการระบายเพื่อให้เกิดแสงและเงาในภาพนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปเอาความรู้ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราแบ่งเฉดสีเพื่อให้ลงในกระจกแต่ละช่องเนี่ยมาปรับใช้ในงานชิ้นเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการลงในกระจกเป็นการลงในชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของภาพแล้วก็ไล่สีในส่วนนั้นนะครับโดยใช้เฉดสีทั้งหมดที่เราผสมมาเพราะฉะนั้นยังอยากให้เอาเรื่องเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์จากงานครั้งที่แล้วมาใช้กับงานชิ้นนี้อยู่นะครับเพื่อที่งานของเราเนี่ยจะได้ดูมีมิติมีแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนมากขึ้นอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำผลงานชิ้นนี้มีภาพที่เป็นพื้นหลังเป็นป่าเยอะเพราะฉะนั้นการผสมสีเขียวครูอยากให้นักเรียนเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาผสมกันอาจจะใช้สีขาวช่วยได้บ้างใช้สีดำช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่อยากให้ใช้สีเขียวสำเร็จรูปที่มาในขวดเพราะว่าจากป่าของเราเนี่ยจะขาดความเป็นธรรมชาติไปนะครับอาจจะใช้ผสมได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่หนูต้องควบคุมให้สีเขียวเนี่ยยังเป็นสีที่หนูต้องการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูให้ดีนิดนึงอยากไม่อยากให้เอาสีจากขวดเนี่ยมาใช้โดยตรงนะครับเพราะจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยขาดมิติขาดความลึกความนูนไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้าหมาย170นะครับคือผลงานที่เราจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้าแล้วก็มาสร้างสรรค์กันต่อนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องเดิมก็คือสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเป็นการปฏิบัติในครั้งที่3แล้วนะครับภาคปฏิบัติครั้งที่3ครั้งหน้าก็จะมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไกลออกไปจาก 70% อีกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำงานให้ตรงตามความคืบหน้าที่ครูได้แจ้งไว้ในแต่ละครั้งนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งใบงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะระบุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ความคืบหน้าของตัวงานว่าในครั้งหน้าเนี่ยต้องการงานที่ความคืบหน้าร้อยละเท่าไหร่ก็เป็นเป้าหมายให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเนี่ยทำงานไปยังเป้าหมายของผลงานที่ระบุในใบงานพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่คาบสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ทำกิจกรรมได้พร้อมๆกันโดยที่ทุกคนมีผลงานเสร็จสมบูรณ์อยู่ในมือของตัวเองด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในคาบถัดไปนะครับก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมเลยนะครับสีโปสเตอร์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่มีความคืบหน้าร้อยละ70นะครับกระดานรองวาดผู้การ3ขนาดครั้งหน้าจะเป็นในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเตรียมผู้การที่เป็นขนาดเล็กๆขนาด0 0พิเศษหรือว่า00มาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดในส่วนเล็กๆของผลงานได้แล้วก็อันในส่วนเดิมส่วนอื่นนะครับผ้าสะอาดเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์จานสีภาชนะล้างผู้กันก็ยังต้องใช้เหมือนเดิมคราวนี้มีบางคนที่ไม่ได้ติดในส่วนของกระดาษกาวอเนกประสงค์ลงไปอยากให้ติดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้ขอบเขตของงานของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นมีกรอบ1 เซนติเมตรชัดเจนนะครับแล้วก็ใครที่แกะออกสามารถติดกลับไปใหม่ได้นะครับหรือใครรู้สึกว่าตัวสีที่เราระบายไปเนี่ยเลอะกระดาษกาวไปเยอะแล้วรอให้สีแห้งก่อนแล้วหนูดึงออกแล้วค่อยติดใหม่ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันที่เราจะได้ทราบว่าพื้นที่งานของเราเนี่ยมีแค่ไหนนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำบางคนลงสีผิดลงสีผิดแก้ไขยังไงได้บ้างวิธีการแก้ไขคือให้หนูลงสีใหม่ทับได้แต่ต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนนะครับเวลาทาลงทับไปใหม่เนี่ยอย่าให้มีส่วนผสมของน้ำเยอะนะครับแล้วก็ให้เป็นสีที่หนืดๆนิดนึงแล้วก็ระบายทับถ้าระบายทับไปแล้วรู้สึกว่าเขายังไม่กลืนกันหรือยังไม่ได้สีที่เราต้องการรออีกให้แห้งสนิทอีกแล้วค่อยทับลงไปอีกสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าไปย้ำเขาเยอะถ้าน้ำเยอะสีเดิมจะถูกดึงขึ้นมาก็จะแก้ไขยากขึ้นนะครับ อันนี้คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการทำงานนะครับวันนี้ได้เป้าหมายในการทำงานใหม่คือเป้าหมายร้อยละ70ที่ทุกคนจะต้องไปให้ถึงครั้งหน้านักเรียนครับครั้งหน้าหวังว่าภาพของทุกคนเนี่ยจะลงสีมาเต็มแผ่นแล้วทุกคนเนาะเต็มแผ่นแล้วให้แค่การเก็บรายละเอียดแสงและเงารวมถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพแทนนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าครั้งหน้าทุกคนจะคืบหน้าไปพร้อมๆกันทั้งห้องต้นทางและห้องใต้ทางห้องปลายทางซึ่งวันนี้เนี่ยห้องต้นทางก็มีหลายๆผลงานนะครับที่ได้ให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ดูเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับงานของตัวเองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: งพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี เป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะมาพบกับครูณภัทรกัญจนพังค้าในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเช่นเคยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะนักเรียนการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อปา PVC นะคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อปา PVC สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะรู้จักเรื่องของอะไรลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็มีการอะไรนะเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านนะคะเก่งมากเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนทำได้ดีมากนะสำหรับวันนี้อะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความอะไรบ้างข้อ1เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC ได้ถูกต้องข้อ2ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC เพื่อใช้ในงานบ้านได้นะคะข้อ3เห็นประโยชน์ของการนำท่อประปา PVC มาสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเพื่อเป็นของใช้ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวแจกดาวกลุ่มนั้นนะคะนักเรียนเคยเห็นของใช้ในบ้านที่สร้างมาจากท่อประปา PVC บ้างไหมคะใครเคยเห็นยกมือโอ้โหเยอะเลยแสดงว่าน่าจะมีใช้เยอะนะคะปัจจุบันนี้ขอกลุ่ม2แล้วกันเคยเห็นที่ไหนลูกเคยเห็นที่ไหนครับ
3: เห็นที่บ้านครับ
2: เห็นที่บ้านเป็นอะไรลูก
3: ชั้นวางรองเท้า
2: ประเภทของใช้ชั้นวางรองเท้าด้วยเหรอใครทำครับ
3: พ่อครับ
2: คุณพ่อทำคุณพ่อทำเอง
3: ครับ
2: ต่อไปนี้ลูกเรียนกับคุณครูแล้วลูกสามารถสร้างเองได้ไหม
3: ได้ครับ
2: นะเดี๋ยวไปสร้างให้คุณพ่อดูเลยนะคะเก่งมากปุ๋ยให้เพื่อนค่ะอย่าลืมนะสัญญากับคุณครูแล้วนะต่อไปมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญค่ะ
4: เป็นที่กดแอลกอฮอล์ค่ะ
2: ที่กดแอลกอฮอล์ใช่ไหมลูก
4: แบบใช้เหยียบค่ะ
2: ใช้เท้าเหยียบใช่ไหมคะที่ไหนนะ
4: ที่โรงเรียนค่ะ
2: ที่ไหนโรงเรียนเราใช่ไหมคะเก่งมากค่ะประเมินเพื่อนค่ะยังมีอีกไหมแสดงว่านักเรียนก็สังเกตนะคะว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยสามารถนำท่อ PVC มาใช้ได้นะคะการที่เรานำท่อประปา PVC เนี่ยมาใช้ในการสร้างสิ่งของต่างๆภายในบ้านนักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรค่ะช่วยอะไรคะ
5: ประ
2: หยัดค่าใช้จ่ายนะคะ
5: ทอดเก็บได้ง่าย
2: อะไรนะครับทอดเก็บได้ง่ายถ้าเกิดเราไม่ใช้กาวใช่ไหมลูกสามารถทอดเก็บได้มีข้อดียังไงอีกมีข้อดียังไงอีกลูกมีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถดัดแปลงรูปแบบได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นวางรองเท้าอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกมีอย่างอื่นอีกไหมข้อดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
5: ์
2: ค่ะใช้งานได้จริงเก่งมากนะคะต่อไป วันนี้คุณครูมีตัวอย่างการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC นะคะอาจจะไม่ใช่ชั้นวางรองเท้าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งท่อประปา PVC เนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะลูก
6: การทำราวตากผ้าจากท่อ PVC อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยท่อ PVC ขนาด80เซนจำนวน10ชิ้นท่อ PVC ขนาด4เซนจำนวน16ชิ้น3ทางจำนวน8ชิ้นข้องอ90องศาจำนวน4ชิ้น4ทางมุมฉากจำนวน4ชิ้นฝาครอบจำนวน4ชิ้นกรรไกรตัดท่อและค้อนยางขั้นตอนแรกเราจะประกอบแผงบนกันก่อนนะคะเริ่มจาก3ทางค่ะต่อด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกับ

แบบนี้2ชิ้นค่ะเราได้ส่วนที่จะประกอบแผงบน2ชิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำท่อขนาด80เซนที่เราตัดเอาไว้มาประกอบกับแผงที่เราประกอบไว้แล้ว2ชิ้นนะคะเริ่มทีละด้านนะคะประกอบทีละด้านใช้ค้อนช่วยประกอบเข้าไปนะคะค่ะใช้ค้อนยางช่วยทุบให้เข้าที่นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะไปเราจะมาประกอบส่วนที่เป็นฐานกันนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะ

ทำแบบนี้2ชุดนะคะค่ะเราทำส่วนที่เป็นฐาน2ชุดนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบขาของราวตากผ้านะคะโดยเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมต่อกับแผงฐานที่เราประกอบไว้แล้วทำ2ชุดนะคะจากนั้นเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมฐานเข้าด้วยกัน

0: ขอบคุณสื่อวินิทัศน์ดีๆนะคะปรบมือให้แสดงการขอบคุณด้วยค่ะลูกขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่มีวินิทัศน์ดีๆให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้นอกจากชั้นวางรองเท้าเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรคะการสร้างราวตากผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ฉากกั้นใช่ไหมลูกเห็นไหมท่อ PVC สามารถสร้างชิ้นงานได้เยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่การออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราใช่ไหมลูกการประกอบหรือการติดตั้งชิ้นงานต่างๆเนี่ยนึกถึงของเล่นชนิดหนึ่งอะไรคะอะไรลูกเลโก้ใช่ไหมคะใครชอบเล่นเลโก้ตอนเล็กๆยกมือการสร้างชิ้นงานนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเลโก้ใช่ไหมคะฝึกอะไรเราด้วยลูกสมาธิฝึกทักษะอะไรอีกลูกอะไรคะทักษะการคิดใช่ไหมคะทักษะถ้าเราตอบผิดชิ้นงานจะออกมาสมบูรณ์แบบไหมลูก
1: ไม่
0: ชิ้นงานไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นต้องมีทักษะอะไรอีกหนึ่งอย่างอะไรลูกทักษะการแก้ปัญหาเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยนะคะไม่ใช่ต่อแล้วสนุกอย่างเดียวใช่ไหมลูกต้องฝึกการแก้ปัญหาของเราด้วยนะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของท่อประปา PVC ท่อประปา PVC นอกจากจะใช้เดินท่อระบบน้ำดีและน้ำเสียภายในบ้านแล้วสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใช้ประโยชน์ในบ้านได้เพราะท่อ PVC เป็นไงลูกท่อ PVC มีราคาถูกนะคะและก็มีความทนทานใช้งานง่ายหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองได้ส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีท่อประปา PVC ซึ่งหาซื้อได้ยากนักเรียนอาจจะใช้ไม้ไผ่นะคะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กๆก็ได้แล้วก็นับจำนวนชิ้นนะคะเปรียบเทียบกับท่อประปา PVC ก็จำนวนชิ้นมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถสร้างชิ้นงานตามชั้นนะคะชั้นตัวอย่างก็คือชั้นวางรองเท้าที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางทำในวันนี้นะคะเราสามารถแก้ปัญหาไปได้ลูกถ้าเราไม่มีท่อประปา PVC เราก็สามารถสร้างชั้นวางรองเท้าหรือชั้นอื่นได้แต่การที่เราจะใช้ต่อบางตัวบางชนิดเราก็ใช้เป็นเชือกนะคะในการผูกมัดนะคะแล้วก็ส่วนไม้ไผ่เราสามารถตัดเป็นท่อนแทนท่อประปา PVC ได้นะอันนี้ก็แก้ปัญหาไปนะลูกแต่เราก็จะได้มีของใช้ไปในบ้านนะคะมาดูชั้นวางรองเท้าจากท่อประปา PVC วันนี้นักเรียนต้นทางจะได้สร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้ากันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของจริงมาให้นะมาดูวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบชั้นวางรองเท้ามีอะไรบ้างจำกันได้ไหมลูกคุณครูขอแนะนำข้อที่1ท่อประปา PVC เครื่องนิ้วความยาว4เมตรประมาณ4เส้นนะคะใช้ประมาณ4เส้น1เส้นราคา20กว่าบาทถูกไหมถูกไหมคะถูกมาก20กว่าบาทซึ่งราคาถูกแล้วก็เวลาเราสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาสามารถใช้ได้นานนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ชั้นวางรองเท้าครูขยับชั้นวางรองเท้านี้อายุการใช้งานนักเรียนคิดว่ากี่ปีแล้ว กี่ปีคะใครว่า2ใครว่า5ใครว่า3ใครว่า3อ่ะชิ้นงานนี้ใช้งานมา3ปีแล้วเห็นไหมคะยังเห็นความใหม่ไหมเห็นไหมคะสามารถใช้ได้อย่างทนทานแล้วก็ดูใหม่อยู่อีก3ปีแล้วนะคะไม่สุดโทรมยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะต่อไปวัสดุข้อที่2คืออะไรคะข้อ2คืออะไรคะลูกข้อต่อ4ทางมุมฉากจำนวนกี่ตัว
1: 12
0: ตัวเอ๊ะตัวไหนนะ4ทางมุมฉากขอตัวแทนมาชี้หน่อยได้ไหมเชิญค่ะขอเชิญตัวแทนมาชี้หน่อย4ทางมุมฉากคือตัวไหนข้อต่ออ้าวคุณครูสอนไปแล้วมาทางนี้ลูกตัวไหนคะ4ทางมุมฉาก
1: นั่นแหละ
0: อ่ะชี้ให้นักเรียนปลายทางดู4ทางมุมฉากกี่ตัวลูกกี่ตัวคะ2ตัวเท่าไหร่คะ12ขอโทษ12ตัวใช่ไหมลูก12ตัวเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวนักเรียนต้องสร้างชิ้นงานชิ้นนี้นักเรียนต้องรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมลูกต่อไปนะครับข้อ3ข้อ3อะไรลูก
1: ข้อต่อ3ทางมุมฉากจำนวน2ตัว
0: 3ทางมุมฉากจำนวน2ตัวตัวไหนนะ3ทางมุมฉากจำนวน2ตัวนะคะจำไม่ได้นะต่อไปข้อ4ข้อต่อ3ทางข้อต่อ3ทางจำนวน12ตัวอันไหน3ทางลูกข้อไหนอันไหน3ทางถูกไหมถูกไหมอันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้ลูก3ทางมุมฉากแต่นี่3ทางเฉยๆอยู่ไหนคะ12ตัว3ทางจะอยู่ซ้ายขวานะคะต่อไปฝาครอบท่อจำนวนขอโทษค่ะข้อ5ก่อนข้องอ90องศาจำนวน2ตัวข้องอ90องศาดูซิชี้ถูกไหมเก่งมากต่อไปฝาครอบท่อจำนวน4ตัวค่ะฝาครอบจะอยู่ข้างล่างนะลูกรองขาอยู่นะคะส่วนนี้4ตัวนะคะแล้วก็มีเครื่องมือก็กรรไกรตัดท่อค้อนยางตลับเมตรแล้วก็น้ำยาประสานท่อนะคะปรบมือให้สุดหล่อหน่อยโดนเพื่อนผลักออกมาขั้นตอนการทำยังไงคะตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3จะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันสร้าง1ชิ้นงานฉะนั้นนักเรียนต้องช่วยกันนะคะกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ก็สร้างอีก1ชิ้นงานนะคะดูว่ากลุ่มไหนจะทำได้ถูกกว่าขั้นตอนมาดูขั้นตอนก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนจะตอบผิดนะคะข้อ1นำท่อประปามาตัดตามขนาดนะคะขนาดดังนี้ขนาดความยาว4เซนติเมตร4เซนติเมตรจำนวนกี่ท่อนเท่าไรคะ18ท่อนก็แสดงว่าครูขอให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1ทั้ง3นะคะ กลุ่ม1ข้างหลังก็เป็นกลุ่ม2นะฉะนั้นถ้าทํา1ชิ้นงานนี้กลุ่ม1ก็ต้องใช้ท่าประปาความยาว4เซนจํานวนเท่าไหร่ลูก18นะคะกลุ่ม2ต้องใช้ท่าประปาความยาว4เซนจํานวนกี่ชิ้น18เหมือนกันนะต่อไปขนาดความยาว9เซนติเมตรจำนวน8ท่อนกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกจำนวน8ท่อนนะคะขนาดความยาว22เซนติเมตรจำนวน10ท่อนกลุ่ม1ใช้กี่ท่อนลูก10ท่อนนะคะต่อไปขนาดความยาว60เซนติเมตรจำนวน13ท่อนทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูก
1: 13
0: กลุ่มละ13ท่อนนะคะต่อไปส่วนประกอบที่จะทำเป็นแผงชั้นแผงชั้นนักเรียนดูชิ้นงานจากชิ้นงานนะลูกเรามีจำนวนแผงชั้นแต่ละชั้นกี่ชั้นลูกกี่ชั้นคะกลุ่มหนึ่งตอบคุณครูหน่อยมีจำนวนกี่ชั้นคะสามชั้นนะคะแต่ละแผงชั้นเนี่ยจะมีจำนวนสามชั้นหรือสามชิ้นงานใหญ่ๆนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างท่อ PVC ขนาดยาว4เซนติเมตรจำนวน6ชิ้นนะคะจำนวน6ชิ้นอยู่ในนี้แหละคุณครูไม่ใช่เลยเดี๋ยวลูกต้องทำเองนะคะแล้วก็ขนาดความยาว60เซน60เซนคือยาวสุดนะคะขนาด60เซนต่อไปก็ต่อ4ทางมุมฉากจำนวน4ตัวก็ต่อ3ทางมุมฉากจำนวน4ตัวแสดงว่าในแต่ละกลุ่มใหญ่2กลุ่มใหญ่เนี่ยลูกต้องทำแผงชั้นกี่ชั้น
2: 3ช
0: ั้นลูกต้องสังเกตให้ดีว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะต่อไปนอกจากแผงชั้นแต่ละชั้นแล้วด้านข้างด้านข้างก็ต้องทำเท่าไหร่คะด้านข้างข้อต่อ3ทางมาเชื่อมเข้ากันกับข้อต่อ4ทางมุมฉากโดยใช้ท่อ PVC ขนาด4เซนติเมตรอันไหนเอ่ยอันไหนลูกด้านข้างด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดกี่ชุดคะกลุ่ม2ตอบครูหน่อยด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดคะด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ชั้นนี้นะไม่ใช่แผงนะด้านข้างเท่าไรคะเท่าไรคะ6ชุดเพราะว่ามีซ้ายขวาใช่ไหมลูกซ้ายขวาซึ่งมี3ชั้นก็เท่ากับ6ชุดนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าทำ2ชุดต่อ1แผง2ชุดต่อ1แผงก็คือแผงนี้ก็คือซ้ายกับขวาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ2ชุดต่อ1แผงก็เรามี3แผงก็ต้อง6ชุดนะคะต่อไปนำท่อประปา PVC ขนาด60เซนมาเชื่อมต่อกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนศึกษาเองด้วยนะคะจากใบความรู้นะนำท่อประปา PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นคะกลุ่ม1นำท่อ PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นลูก
1: 3
0: ชั้น3แผงนะ

0: ต่อไปประกอบกับเสาเสามีขนาดความสูงเท่าไหร่กี่เซนคะลูกกลุ่ม2เสามีขนาดความสูงกี่เซนคะ
1: 22
0: กี่ชั้นลูก
1: 33
0: แน่ใจไหมกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะ2ชั้นส่วนที่ทำขามีความสูงเท่าไหร่คะขาก ี่เซนลูก
1: 9
0: เซนติเมตรจำนวนกี่ชิ้น
1: 4
0: ชิ้นบวกกับฝาครอบเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ชิ้นนะประกอบเข้าไปนะคะต่อไปนำไปประกอบกับตัวนะคะส่วนล่างประกอบขาอะไรเสร็จหมดแล้วต่อไปประกอบอะไรต่อส่วนของชั้นบนสุดนะคะดูสิใช้ตัวอะไรบ้างบนสุดบอกครูหน่อยข้องงอ90องศากี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวอะไรคะ
1: 3
0: ทางมุมฉากกี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวแล้วก็ใช้อะไรอีกลูกขาท่อ PVC ความยาวเท่าไหร
1: ่
0: 60นะคะ60อันนี้เป็นชั้นบนสุดไม่รู้แหละเดี๋ยวศึกษากันเอาเองนะไม่บอกด้วย แล้วก็นำมาประกอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ด้วยนะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ขอคำแนะนำได้นะคะแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนเก่งอยู่แล้วเพราะว่าผ่านการเดินท่อประปาในบ้านมาแล้วด้วยนะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอาแถวหน้าเลยเป็นกลุ่มใหญ่นะคะ3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่ลูกต้องสร้าง1ชิ้นงานแล้วก็กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ข้างหลัง3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่ม2นะคะสร้าง1ชิ้นงานในแต่ละกลุ่มย่อยนักเรียนต้องวางแผนกันนะคะว่าเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะคะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วเริ่มจากแผงชั้นมีกี่ชั้น3ชั้นลูกก็แบ่งหน้าที่การใครรับผิดชอบใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้ใช้กาวเพราะว่านักเรียนปลายทางคะคุณครูไม่ได้ให้ใช้กาววันนี้เพราะว่าเผื่อเราสามารถไว้ถอดเข้าหรือเราสามารถสร้างชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เลยไม่ได้ใช้กาวนะวันนี้ลูกแต่ก็แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้กาวนะลูกนะชั้นบนชั้นล่างด้านข้างแบ่งหน้าที่กันเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเสร็จแล้วลูกก็ตอบคำถามลงใบงานด้วยนะคะงานกลุ่มนะพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้ข้างหลังทีนี้ให้ตัวแทนกลุ่มนะคะรับอุปกรณ์ทีนี้อุปกรณ์คุณครูใส่รวมเอาไว้คุณครูจะดูว่านักเรียนยังรู้จักชื่อของวัสดุแต่ละชิ้นหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนหยิบถูกแล้วก็สามารถประกอบได้ถูกต้องนักเรียนก็ถือว่าผ่านนะคะสามารถสร้างชิ้นงานได้ใช้เองได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันนะลูกนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าได้เลยหรือให้คุยกันก่อน5นาทีก็ได้วางแผนว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนยังไงแล้วก็ให้คนนั้นคนที่รับผิดชอบ

แต่ละชิ้นงานก็ไปหยิบอุปกรณ์เองดีไหมคะให้เวลาคุยวางแผน5 นาทีเชิญเลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะการปฏิบัติงานของเราวันนี้เป็นยังไงสำเร็จไหมเป็นยังไงบ้างสำเร็จนะคะนักเรียนปลายทางคะดูผลงานของเพื่อนเพื่อนต้นทางอาจจะมีความลาดเอียงบ้างนะคะแต่ก็สามารถประกอบได้สมบูรณ์แบบแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะคะก็เลยยังมีความลาดเอียงอยู่ไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรค่ะปรับแก้ไขได้นะคะซึ่งเวลาเรามีจำกัดมาดูของอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโจทย์ให้ทำ3ชั้นทำไมเหลือแค่นี้ลูก
1: ไม่พอ
0: ขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองข้างหน้าหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างงานเราเชิญค่ะมีปัญหาอะไรไหมระหว่างการทำงานของกลุ่มสองด้วยเชิญกลุ่มสองค่ะเอามาลูกมายืนตรงผลงานของตัวเองอยากทราบกลุ่มหนึ่งว่าการทำงานเป็นไงบ้างสนุกไหมและมีปัญหาอะไรบ้างระหว่างการทำงาน
2: การทำงานก็สนุกดีครับแต่มีปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์หรือท่อของเราอาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอครับ
0: อาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอคุณครูเตรียมมาให้ครบทั้ง2ชุดนะคะแต่ขนาดนี้ต้องขึ้นอยู่กับทักษะการแก้ปัญหาของลูกเองว่าลูกต้องทำยังไงใช่ไหมคะแล้วทำยังไง
2: เราจึงเลือกแก้ปัญหาเลยการอาจจะทำผิดโจทย์ครับแต่เลือกทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดครับโดยการทำให้เหลือ2ชั้นครับ
0: เก่งมากนะคะนี่ทักษะการแก้ปัญหาจากที่ทำ3ชั้นแล้วอุปกรณ์ไม่พอไม่ครบหาไม่เจอก็เลยแก้ปัญหาเหลือ2ชั้นได้ไหมลูกใช้ได้ไหมไหนยกผลงานขึ้น

0: มาหน่อยสิลูกเหลือ2ชั้นแต่สมบูรณ์แบบไหมคะสมบูรณ์แบบสวยด้วยรูปทรงก็สวยนะคะเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยหายไปชั้นหนึ่งไม่เป็นไรลูกนะคะยังใช้ได้เอาต่อไปกลุ่มนี้ได้มา3ชั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่3ชั้นของเราเป็นยังไงลูกตึกมันยังไง
1: เอียงครับ
0: เสามันเอียงนิดนึง
1: ครับ
0: เอียงเนี่ยเกิดจากอะไรลูก
1: ครับแล้วก็ข้อต่อไม่พอครับ
0: ข้อต่อไม่พอเหรอแต่คุณครูให้มาครบทั้ง2ชุดนะคะข้อต่อไม่พอตัวไหนไม่พอลูก
1: มีข้างล่างแล้วก็ตรงกลางครับข้างบนครบ
0: แล้วแก้ปัญหาไงครับ
1: คือตอกให้มันเท่ากันไปเลยครับจะได้แน่นๆครับ
0: ตอกให้มันเท่ากันแต่ว่ามันยังไม่เท่าใช่ไหมลูกมันมีต่างระดับอยู่ความสูงต่ำใช่ไหมคะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกแต่เราสามารถต่อได้3ชั้นนี้ถือว่าเก่งมากกลุ่มนี้ก็ถือว่าสามัคคีกันดีมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ด้วยนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนกลุ่มไหนดีล่ะนักเรียนปลายทางช่วยประเมินให้ต้นทางหน่อยได้ไหมคะจะให้คะแนนกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ดีใครคิดว่ากลุ่ม2น่าจะได้คะแนนมากกว่ายกมือค่ะกลุ่ม2ไม่ยกให้กลุ่ม2แล้วใครคิดว่ากลุ่ม1ทำไมอ่ะกลุ่ม1สวยกว่าล่ะคะกลุ่ม2ก็สวยอ่ะปรบมือให้2กลุ่มเลยค่ะคุณครูให้2กลุ่มเลยยอดเยี่ยมมากครับมาสรุปบทเรียนวันนี้กันนะคะทักษะการทำงานถือว่านักเรียนทำได้ดีนะคะแต่จำไว้เสมอว่าเวลาเราปฏิบัติงานเวลาเราทำงานมันบางครั้งอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะเราก็ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาไปนะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปาเป็นการนำท่อประปา PVC และข้อต่อต่างๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อใช้ในบ้านนะคะนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นอะไรบ้างเราตากผ้าชั้นวางรองเท้าหรือฉากกั้นหรืออย่างอื่นได้ไหมลูกได้นะคะเยอะแยะมากมายอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากใช้ภายในบ้านแล้วยังสร้างอาชีพกับเราได้ด้วยนะคะต้นทุนในการสร้างชิ้นงานเนี่ยไม่เกิน200บาทถ้าลูกจะทำขายได้ไหมได้นะคะแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงใช้ได้นานด้วยมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันหน่วยที่4นะคะเรื่องของมหัศจรรย์งานผ้า1นะคะเรื่องผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้านะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ที่1แล้วก็ใบงานที่1ในเรื่องของความรู้เรื่องผ้านะคะแล้วก็ใบความรู้ที่2และใบงานที่2ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์งานผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานผ้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย

0: ช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันนึงของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปานทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จเช่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็น Moral Man เองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของ Moral Man เองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็น Moral Man ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
7: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
8: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆไอ้เจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องกันบางอาจจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันไ เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันเลยขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืม

0: ขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใคร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
2: สามวันต่อมา
0: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
3: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
4: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบบนระนาบได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบในระบบพิกัดฉากได้ค่ะและ3ค่ะวันนี้นะคะเรียนต้องสามารถที่จะหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาให้ค่ะและ4ค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะการเลื่อนขนานไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะจุดนะคะมีจุด A และจุด A' ใช่ไหมคะโดยที่สังเกตก่อนว่าคุณครูให้จุดไหนจุดสีอะไรคะที่เป็นรูปต้นแบบ
3: จ
2: ุ
3: ด
2: A หรือว่าจุดสีดำใช่ไหมคะจับเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนจุด A' นะคะทั้ง2จุดนี้คือจุดสีแดงและจุดสีเงินเนี่ยเป็นอะไรคะจุดที่ได้จากนะคะการเลื่อนขนานใช่ไหมคะด้วยจุด A มานั่นเองนะคะทีนี้คะเราสังเกตดีๆนะคะจุดสีแดงของเรานะคะจากจุด A มาที่จุด A' จุดสีแดงของเราเราสังเกตดูว่าคุณครูใช้การเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานตามแนวแกนอะไรเอ่ยตามแนวแกน X นั่นเองนะคะส่วนจุด A' สีน้ำเงินของเราค่ะคุณครูใช้การเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานแกน Y นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูคำถามของคุณครูนะคะนักเรียนคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน X นักเรียนสังเกตที่จุดสีแดงของเรานะคะคุณครูอยากทราบว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบสังเกตที่จุด A' จุดสีแดงก่อนนะคะจากจุด A นะคะคุณครูเลื่อนขนานมาที่จุด A' จุดสีแดงของเรานะคะเรียนสังเกตดูว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงไปคะก็คือพิกัดที่1ใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพิกัดที่2ทำไมคะ
3: เหม
2: ือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะถ้าเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1จะเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนพิกัดที่2ทำไมคะจะเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสังเกตดูว่าจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4ใช่ไหมคะส่วนจุดสีแดงของเรา A' อยู่ที่พิกัด -6 4นั่นเองสังเกตดูว่าแกน x เนี่ยหรือว่าพิกัดที่1เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปค่ะอีกนะคะสังเกตดูว่าอันนี้คุณครูให้เราพิจารณาที่จุดไหนคะ
3: จ
2: ุ
3: ด
2: A พามสีน้ำเงินนั่นเองนะคะจุดสีเงินค่ะนะคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน Y บ้างนะคะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบคะสังเกตที่จุดสีเงินของครูเป็นไงคะพิกัดไหนที่เปลี่ยนแปลงคะก็คือพิกัดที่2จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนพิกัดที่1เป็นไงคะจากคงเดิมถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจากจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4นะคะและจุดสีน้ำเงินค่ะจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัด3 -6 สังเกตดูว่าพิกัดที่1เนี่ยจะคงเดิมเห็นคะเป็น3เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่พิกัดที่2เนี่ยจากเดิม4กลายเป็นเท่าไหร่คะ -6 นั่นเองนะคะทีนี้ในสังเกตนะคะคุณครูกำหนดอะไรมาให้แล้ว ถูกต้องค่ะคุณครูได้กำหนดเวกเตอร์มาให้แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเวกเตอร์อะไรเอ่ย
3: PQ
2: เป็นเวกเตอร์ PQ นะคะสังเกตดูว่าเวกเตอร์อันนี้ปกติที่เราเรียนเวกเตอร์ของเราจะต้องขนานกับแกน x หรือไม่ก็แกน y ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ทำไมคะสังเกตดูว่าขนานไหมคะอันนี้เป็นจะเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์นะคะที่ไม่ขนานทั้งแกน x และไม่ขนานทั้งแกน y นะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าครูกำหนดเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาเราดูคำถามก่อนคำถามแรกค่ะนั่นเองค่ะเวกเตอร์ PQ นะคะมีจุดใดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดใดเป็นจุดสิ้นสุดถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะเวกเตอร์ PQ ค่ะจะมีจุด P เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถูกต้องค่ะและจุด Q เป็นจุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามถัดไปค่ะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน X ไปทางใดนะคะไปทางใดคะไปทางขวาใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยเอ่ยกี่หน่วยคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่านะคะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P เนี่ยนะคะไปทางขวานะคะตามแนวแกน X ด้วยระยะทางเท่าไหร่คะ6หน่วยนั่นเองซึ่งเราสามารถนับจำนวนช่องได้เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะจุด Q ค่ะอยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน Y นะคะไปทางใดและระยะทางกี่หน่วยภายในคะก็คือเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y ใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะตามแนวแกน Y 3หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะทีนี้ค่ะคุณครูถามว่าเวกเตอร์ PQ แสดงทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานอย่างไรคะก็คืออะไรคะไปทางไหนคะไปทางขวาตามแนวแกน X กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนขึ้นบนตามแนวแกน Y จำนวน3หน่วยนะคะ

ค่ะก็คือเรียนสามารถบอกได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยแสดงการเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยทีนี้ค่ะนอกเหนือจากแสดงการเลื่อนขนานแบบนี้แล้วเรียนคิดว่าสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นอีกไหมคะใครคิดว่าเราสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นได้บ้างมีไหมคะได้ใช่ไหมคะคือไปยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเนี่ยถ้าเราจะไม่เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนขนานขึ้นไปได้บนตามแนวแกน y ก่อนได้ไหมคะได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเลื่อนขนานเห็นไหมคะขึ้นไปตามแนวแกน y เนี่ยก่อนได้เลยซึ่งเลื่อนขึ้นไปกี่หน่วยคะ3หน่วยหลังจากนั้นเราก็ค่อยเลยคะเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x อีก6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเรียนก็สามารถกล่าวได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยสามารถแสดงการเลื่อนขนานขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยและเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยจะเลือกนะคะว่าให้ไปในทิศทางใดนะคะทีนี้คุณครูได้กำหนดจุด A จุด B จุด C และจุด D มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูก็ได้กำหนดเวกเตอร์ PQ มาให้ด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องช่วยครูหาก็คือเราต้องหาจุด A พามจุด B พามจุด C พามและจุด D พามที่ใช้การเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ นั่นเองเริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะหาบอกก่อนว่าเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะเลื่อนขนานอย่างไรใช่ไหมคะเลื่อนขนานอย่างไรเวกเตอร์ PQ เราจะให้เลื่อนไงคะให้เลื่อนไปทางขวากี่หน่วยคะเลื่อนไปทางขวา6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปด้านบนกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นข้อนี้จุด A อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด A อยู่ที่พิกัด1 3และจุด A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเราอย่าลืมเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะต้องเลื่อนตามเวกเตอร์นะคะลองเดาซิข้อนี้ A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะได้ใช่ไหมคะนะคะนักเรียนได้พิกัดแรกแล้วก็คือจุด A พามอยู่ที่อะไรนะคะจุด A พามจะอยู่ตรงไหนคะและจุด B พามล่ะคะจุด B พามเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ จะต้องไปอยู่ตรงพิกัดใดคะต่อไปจุด C พามด้วยนะคะจุด C พามนะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะค่ะและสุดท้ายจุด D พามคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเอ่ยได้เท่าไหร่คะนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็จะได้แล้วค่ะว่าพิกัดของแต่ละจุดนะคะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็ตอบแล้วค่ะว่าจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ7 6นะคะถูกต้องค่ะและจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ2 7 2 7นะคะโอเคถูกต้องและจุด C พามของเรานะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0ลบ2นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะจุด D พามของเราค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ6ลบ3นะคะทีนี้นักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่ครูได้กำหนดให้แล้วใช่ไหมคะเราลองดูนะคะในการเลื่อนขนานของเรานะคะที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y เราสังเกตดูนะคะว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะทำไมคะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตดูว่าทั้งพิกัดที่1และพิกัดที่2ทำไมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ไหมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยถ้าสังเกตดูนะคะว่าเนี่ยจุด A และจุด A พามทำไมกันคะเห็นไหมคะก็คือไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เรนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวอย่างที่1นะคะคุณครูได้กำหนดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วคุณครูกำหนดนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบมาให้แล้วแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้แล้วก็คือเวกเตอร์อะไรคะ mn นั่นเองนะคะครูบอกว่านะคะ

0: การที่จะให้เรียนเนี่ยเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นะคะพร้อมหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยดังนั้นเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเวกเตอร์ของเรามีทิศทางอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะเวกเตอร์ของเรามีทิศทางยังไงคะอะไรคะเป็นไงคะทิศทางไงคะไปทางไหนคะไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยเอ่ย4หน่วยแล้วใช่เลยไหมคะไปต่อคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ mn นะคะจะแสดงการเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 3หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาจุด a พาร์ม b พาร์มและ c พาร์มใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาจุด a พาร์มนะคะก่อนเลยจุดแรกจุด a พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะในข้อนี้อย่าลืมนะคะเวกเตอร์ mn ของเรานะคะเลื่อนขนาดยังไงดูให้ดีนะคะเราบอกจองชื่อครูหาค่ะว่าเราจะเลื่อนนะคะจุด a ค่ะด้วยเวกเตอร์ mn นะคะจะมีพิกัดอยู่ที่ไหนเออเท่าไหร่คะนะคะถูกต้องค่ะเราจะว่าจุด a พาร์มนะคะมีพิกัดอยู่ที่ลบ61นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาหาจุดอะไรคะจุด B พาร์มกันต่อนะคะจุด B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะได้ไหมคะได้อะไรคะลบ25ถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้จุด B พาร์มอยู่ที่พิกัดลบ25นั่นเองนะคะและจุด C พาร์มของเราล่ะคะจุด C พาร์มล่ะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะลบ12ถูกต้องค่ะเมื่อเราได้จุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มครบแล้วตอบไปทำไมคะลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วค่ะว่า A พาร์มีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะลบ61ถูกต้องค่ะและ B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 25และ C พาร์มของเราล่ะคะลบ12นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มนะคะจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองนะคะโดยที่จะมีจุดยอดนะคะเป็นจุด A พาร์มลบ61จุด B พาร์มลบ25และจุด C พาร์มลบ12นะคะเหมือนที่นักเรียนช่วยครูหาคำตอบเลยนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่2นะคะเรียนคะนักเรียนลองดูคะในตัวอย่างที่2คุณครูกำหนดอะไรมาให้เอ่ยคุณครูบอกว่านะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งมีจุด A พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ5-3นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะให้นักเรียนค่ะช่วยกันหาพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มแล้วก็ D พาร์มนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่ต้องหาก่อนคืออะไรคะถูกต้องค่ะเราต้องหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานก่อนค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะให้จุดไหนนะคะเนื่องจากว่าจุด A และจุด A พาร์มเป็นจุดที่ทำไมกันคะสมในกันใช่ไหมดังนั้นก็ต้องให้เป็นเวกเตอร์ A พาร์มใช่ไหมคะดังนั้นอะไรก็ลากเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ A

0: A พาร์มเพื่อให้เป็นเวกเตอร์ A A พาร์มนะคะอ่ะนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ A A พาร์มแล้วต่อไปเราต้องหาอะไรคะหาจุดไหนเอ่ยหาพิกัดอะไรคะ B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มอ่ะคนเรียนลองช่วยครูหาคำตอบไปค่ะว่าจุด B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะจุด C พาร์มพิกัดเท่าใดและจุด D พาร์มพิกัดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนเลยคะแล้วเวกเตอร์ AA พาร์มค่ะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะนะคะก็คือสังเกตดูก่อนนะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดไหนคะจุด A และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พาร์มดังนั้นนะคะเราจะเลื่อนขนาดยังไงคะบางคนอาจจะบอกว่าหนูขอเลื่อนขนานนะคะไปทางขวาตามแนวกัน x ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะเลื่อนขนานนะคะตามแนวกัน y ก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะคำตอบเหมือนกันอ่ะเพื่อนบอกว่าให้เลื่อนไปทางขวาตามแนวกัน x กี่หน่วยคะ8หน่วยและอะไรคะและเลื่อนขนานลงมาตามแนวกัน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะอ่ะสุดว่าเราได้และเราได้เวกเตอร์ของการเลื่อนขนาดแล้วนะคะซึ่งก็จะมีทิศทางอยู่ที่ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรียนหาจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉยว่าถูกต้องหรือไม่นะคะระหว่างเรียนปลายทางช่วยครูหาคำตอบด้วยนะคะได้ไหมคะจุด B พาร์มของเราอยู่ที่พิกัดเท่าใดใครได้จุด B พาร์มแล้วอยู่ที่พิกัดจุด B อยู่ตรงนี้นะคะ B พาร์มจะอยู่ตรงไหนเราค่อยๆเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวกับ x ก่อนกี่หน่วยคะได้8หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนาดนี้ค่ะก็คือจะมีทิศทางไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตามแนวแกน y อีก5หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจุด A พาร์มไปพร้อมกันค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบจุด A พาร์มแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์กำหนดว่าให้จุด A พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่นะคะ5-3นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็จะมาหาจุด B พาร์มเลยจุด B พาร์มของเรานะคะเมื่อเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ A A พาร์มจุด B พาร์มจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะ
1: 2-1
0: นะคะถูกต้องต่อไปจุด C พาร์มล่ะคะจุด C ของเราอยู่ที่พิกัด -27 นะคะเราจะเลื่อนจุด C ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด C พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะเท่าไหร่คะ62นะคะนะคะถูกต้องต่อไปและจุด D พาร์มของเราล่ะคะจุด D ของเราอยู่ที่พิกัด13เราจะเลื่อนจุด D ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด D พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ9เท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะจุด D พาร์มอยู่ที่พิกัด9-2นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราได้จุด B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มครบยังคะครบมาแล้วคะได้ทำไงคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมทั้ง4จุดนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็นยังไงคะข้อนี้ค่ะนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มนะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม A B C D ด้วยเวกเตอร์ A A พาร์มนั่นเองค่ะโดยมีจุดยอดเป็นจุด B พาร์ม2-1ค่ะ C พาร์มพิกัดอยู่ที่62และ D พาร์มพิกัดอยู่ที่9-2ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่3นะคะไปพร้อมกันค่ะ ค่ะนักเรียนปลายทางคะในตอนที่

3ค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ก็คืออะไรคะรูปสีอะไรเอ่ยรูปสีเงินนะคะจะให้เป็นรูปต้นแบบส่วนรูปสีชมพูเป็นไงคะเป็นที่ได้จากการเลื่อนขนาดนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ครูต้องการให้ช่วยหาก็คือให้หนูหาอะไรคะเวกเตอร์

0: ี้คะเรียนจะให้เอาเวกเตอร์ไหนดีคะเพื่อบอกว่าให้เป็นเวกเตอร์ AA พรามนะคะเนื่องจากว่าจุด A และจุด A พรามเป็นจุดที่ไหนคะสมในกันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรียกเป็นเวกเตอร์ BB พรามได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าจุด A ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่42นะคะและจุด A พรามของเรามีพิกัดอยู่ที่ลบ2ลบ3นะคะดังนั้นเราจะกำหนดให้ AA พรามนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะโดยที่จะให้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A นะคะและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พรามนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราทำไงคะโจทย์ได้กำหนดจุดอะไรมาให้จุด M มาให้แล้วใช่ไหมคะคือนักเรียนจะต้องหาเวกเตอร์ MN ให้ได้ดังนั้นในเมื่อโจทย์เนี่ยได้กำหนดมาให้เราแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องหาก่อนว่าเวกเตอร์ AA พรามเนี่ยแสงทิศทางการเลื่อนขนาดอย่างไรเป็นไงคะสังเกตดูว่าจุด A นะคะกับจุด A พรามค่ะเลื่อนขนาดไหนเอ่ยก็คือเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะในรูปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่าเวกเตอร์นะคะ mn ของเราก็ต้องมีทิศทางการเลื่อนขนานเช่นเดียวกันกับเวกเตอร์AA พรามนั่นก็คือเวกเตอร์ MN ก็จะต้องเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 6หน่วยและต้องเลื่อนลงไปตามแนวแกน y อีก5หน่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจากโจทย์กำหนดว่าจุด M ของเราอยู่ที่พิกัด 7-2 ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 6หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 5หน่วยเราก็จะได้เวกเตอร์ mn ที่มีลักษณะทิศทางแล้วก็ระยะทางดังรูปเลยนะคะแบบนี้พอได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้ใช่มั้ยคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีรูปต้นแบบมาให้แล้วก็มีภาพเช่นการเลื่อนขนานเราสามารถหาเวกเตอร์ได้มั้ยคะได้หรือว่าถ้าครูกำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ให้เวกเตอร์มาแล้วนักเรียนสามารถหาภาพที่จะจัดเลือกหารได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนลองสังเกตดูอันนี้เป็นอะไรคะเป็นโต๊ะรีพายใช่ไหมคะซึ่งบ้านเรียนส่วนใหญ่อาจจะใช้แบบนี้ใช่ไหมคะเนาะนักเรียนสังเกตดูว่าโต๊ะรีพาเป็นไงคะบ้านใครเคยมีสังเกตดูว่าโต๊ะมันมีการใช้งานยังไงเอ่ยก็คือขาทำไมคะสามารถปรับระดับได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ปรับยังไงเอ่ยปรับให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากจะยืนรีพาเลงก็ปรับให้ทำไมคะขาทำไมสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะนั่งรีพาทำไมคะเราก็ปรับระดับให้ต่ำลงใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูค่ะว่าอันนี้คุณครูจำลองมาว่าเป็นโต๊ะรีพาที่ให้เป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะเป็นโต๊ะรีพานะคะที่เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสังเกตดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนคะ
1: ขา
0: สังเกตชัดไหมคะคือขาของโต๊ะรีพาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมจากที่รูปต้นแบบเห็นไหมคะแบบสูบแบบยืนรีใช่ไหมคะส่วนภาพที่จากการเลื่อนขนานเป็นไงคะเหมือนเป็นฟีลแบบเรานั่งรีพาใช่ไหมคะได้สังเกตดูนะคะว่าโต๊ะรีพาเนี่ยสังเกตดูว่าเราสามารถที่จะปรับขาของโต๊ะได้ใช่ไหมคะซึ่งก็คือการยกระดับแผ่นรองรีดนะคะให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้งานนั่นเองนะคะต่อไปเราสังเกตลองดูนะคะอีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรใครจำได้บ้างใครเคยเห็นเคยใช้งานถูกต้องนะคะอะไรคะที่อะไรเอ่ยนะคะบางคนบอกที่ยกรถใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเวลาที่คุณพ่อเปลี่ยนล้อรถมักจะต้องใช้อุปกรณ์นี้ช่วยไหมคะคือเขาทำไงเอ่ยเขาต้องการทำไงคะยกรถให้ทำไงคะสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อเปลี่ยนล้อได้ง่ายใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นในบางบ้านที่คุณพ่ออาจจะลงมือทำเองใช่ไหมคะหรือบางบ้านเนี่ยเราอาจจะไปให้ช่างทำให้เนาะ ที่แนนสังเกตดูว่าส่วนไหนที่เป็น

0: ช้งานส่วนไหนส่วนที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นในส่วนที่คอยหมุนเพื่อปรับระดับใช่ไหมคะนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้คือรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนาดนั่นเองสังเกตดูนะคะเห็นไหมแล้วเราก็จะมีอะไรคะหมุนใช่ไหมคะที่เราเคยใช้โยกหรือใช้หมุนอยู่นั่นเองนะคะค่ะเราจะได้ว่าแม่แรงยกรถนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ช่วยยกรถนั่นเองนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนยางรถหรือว่าบำรุงรักษารถยนต์นั่นเองนะคะโดยเราจะหมุนคันหมุนนะคะหรือว่าโยกคันโยกค่ะเพื่อปรับส่วนที่ดันรถให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าต่ำลงใช่ไหมตอนที่เราเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตบ้างนอกเหนือจากในชีวิตจริงนักเรียนสังเกตรูปนี้สิอันนี้เป็นรูปทำไมคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยกำหนดรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F มาให้นะคะเห็นไหมเป็นรูปหลายเหลี่ยมเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาอะไรเอ่ยคุณครูต้องการให้หนูหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ถ้าคุณครูไม่หาพื้นที่เป็นไงคะข้อนี้ยากไหมคะถ้าเราเห็นรูปนี้มาแล้วจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะอาจจะยังไม่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูเราสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ได้ง่ายเลยเราต้องใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนาดมาช่วยหาคำตอบไม่คิดว่าเราจะใช้การเลื่อนขนาดช่วยยังไงลองเดาซิคุณครูต้องการให้หนูเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เราจะหาได้ไงเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตจากรูปนั่นแหละอาจจะหาคำตอบค่อนข้างใช้เวลาแต่คุณครูมีเทคนิคครูบอกแล้วว่าเราต้องใช้เรื่องของการเลื่อนขนาดช่วยดังนั้นเริ่มแรกเลยเริ่มแรกใครช่วยใครนึกออกนักเรียนสังเกตดูสังเกตในพื้นที่ในส่วนที่เป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วคุณครูเนี่ยก็กำหนดความยาวมาให้ครบเลยทุกด้านแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูช่วยไกลให้ก่อนเนาะคุณครูเนี่ยสังเกตดูทางไหนคุณครูเลื่อนขนาดคุณเลื่อนขนาดรูปไหนขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะสังเกตดูก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยม B C D ที่อยู่ด้านบนคุณครูทำไมคะเลื่อนลงมาด้านล่างให้ทับบริเวณไหนคะทับส่วนไหนเอ่ยรูปสามเหลี่ยม A F E ใช่ไหมคะแล้วเลื่อนลงมาทับกันได้พอดีไหมคะเห็นไหมคะคุณครูเลื่อนลงมาแทนที่ทับกันได้พอดีเลยกลายเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรคะกว้างคูณยาวซึ่งเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วไหมคะได้ซึ่งในข้อนี้ของเราเมื่อเราเลือกขนาดลงมาแล้วกลายเป็นมีความกว้างเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรมีความยาวเท่าไหร่คะ8เซนติเมตรดังนั้นเรียนหาพื้นที่ยังคะได้แล้วทางไม่เอ่ยนำมาคูณการคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เห็นไหมคะเรนก็จะสามารถหาคำตอบได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเนาะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนาดช่วยหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ได้ก็คือค่ะเมื่อเราทราบว่ารูปสามเหลี่ยม B C D ค่ะกับรูปสามเหลี่ยม A F E มีขนาดเท่ากันนะคะสามารถที่จะเลื่อนขนาดรูปสามเหลี่ยม BCD ให้ลงมาแทนที่รูปสามเหลี่ยม AFE ได้นะคะแล้วก็จะทำให้เราได้รูปสี่เหลี่ยม ABDE ซึ่งจะมีพื้นที่เท่ากับ4คูณด้วย8ซึ่งก็จะเท่ากับ32ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ABCDEF นั่นเองเป็นง่ายๆไหมคะง่ายเห็นไหมคะจากรูปที่โจทย์ให้คุณครูให้มาเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ค่อนข้างจะหาคำตอบได้ยากแต่พอเราใช้ในเรื่องของการเลือกหาช่วยหาคำตอบก็ได้คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะมาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วลองดูนะในการหาพื้นที่ค่ะเราจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนาดนะคะโดยเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตก่อนค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่จะเลื่อนไปทับเนี่ยสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่นะคะ โดยที่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะและเราค่อยคำนวณหาพื้นที่นะคะและเราก็จะได้พื้นที่ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างในข้อนี้เป็นไงคะคุณครูให้หาอะไรเอ่ยให้หาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะความยาวของแต่ละส่วนมาให้แล้วดังนั้นข้อนี้เรียนจะสามารถหาพื้นที่ให้ครูได้ไหมคะได้ค่อยทำไงเอ่ยส่วนไหนที่นักเรียนจะต้องใช้สังเกตดูค่ะว่ามันจะมีส่วนที่เกิดออกมานิดหนึ่งกับส่วนที่หายไปมันมีขนาดทำไมกันเท่ากันไหมคะเราต้องใช้สบายเอ่ยใช้การเลื่อนค่ะเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้มาแทนที่แล้วจะเกิดเป็นรูปอะไรเอ่ยเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมุมฉากซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ได้ไหมคะได้ดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะเหมือนที่เรียนบอกคุณครูเลยนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดลงมากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เต็มไหมคะเต็มพื้นที่แล้วดังนั้นข้อนี้คุณครูจะได้คำตอบประมาณเท่าไหร่ช่วยครูหาคำตอบหน่อย60ตารางเริ่มแรกความกว้างเป็นเท่าไหร่คะความกว้างคือ6เซนติเมตรนะคะดูดีนะเห็นไหมคะ4เซนติเมตรในส่วนนี้บวกกับ2เซนติเมตรก็จะกลายเป็น6เซนติเมตรต่อไปความยาวล่ะคะ10เซนติเมตรนะคะดังนั้นพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้จะประมาณเท่าไหร่คะ60หน่วยเป็นอะไรเอ่ยตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารูปรายละเอียดในข้อนี้ของคุณครูค่ะก็จะมีพื้นที่ประมาณ60ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องไปง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะข้อนี้บ้างอีกสักหนึ่งข้อค่ะในปลายทางคะข้อนี้เช่นเดียวกันคุณครูเนี่ยก็จะมีรูปมาให้กับนักเรียนให้เรียนช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของในส่วนที่ครูรายงานก็คือครูต้องการหาพื้นที่เฉพาะสีเหลืองแล้วครูก็กำหนดความยาวแต่ละส่วนมาให้ข้อนี้ทำยังไงได้บ้างสังเกตดูก่อนข้อนี้มันจะกลายเป็นเราต้องหารูปเลยคะนักเรียนบอกเราต้องการที่จะหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะหาได้ไงมีเพื่อนบอกว่าเอาอันไหนบ้างคะเพื่อนบอกว่าหนูขอเอา3ชิ้นนี้เหรอคะเอากี่ชิ้นถ้าหนูเลือก3ชิ้นนี้ไปแทนใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมเอาชิ้นนี้สมมติว่าชิ้นนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วชิ้นนี้เลื่อนขึ้นไปที่เลื่อนขึ้นไปเก่งมากค่ะเห็นไหมคะถูกต้องนะคะเราใช้วิธีแบบเพื่อนก็ได้นะคะคุณครูทำให้แบบเพื่อนเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะให้พื้นที่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพื่อนก็กำหนดเลยว่ามี3ส่วนนี้ค่ะที่ว่าอยู่ข้างนอกเพื่อนต้องการที่จะเลื่อนขนาดไปแทนที่นะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดตามที่เพื่อนบอกเลยเห็นไหมคะสมมติครูก็เลื่อน3ส่วนนี้เข้าไปจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเต็มพื้นที่ยังคะเต็มแล้วนะคะเพื่อนก็จะสามารถหาพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้ได้ซึ่งคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเราได้ความกว้างเท่าไหร่คะ12เซนติเมตรความยาวเหรอคะ16เซนติเมตรดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่นะเก่งมากเราจะได้ค่ะว่าในตัวอย่างที่2เนี่ยจะมีพื้นที่โดยประมาณก็คือ192ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งแนวทางกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกสักหนึ่งแนวทางเห็นไหมหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้แล้วก็ใช้การเลื่อนขนาดเช่นเคยได้ไหมคะได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดค่อยๆเลื่อนมานะคะเห็นไหมทีละส่วนเลื่อนลงมานะคะใช่ไหมคะก็จะได้เต็มพื้นที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะซึ่งคำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้การหาคำตอบได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาพื้นที่โดยประมาณได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณครูมีโจทย์ที่เราหาพื้นที่นักเรียนสามารถใช้ความรู้การเลือกขนาดช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจข้อเรียนต้นทางและปลายทางไปพร้อมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่4กันก่อนนะคะแบบ นะคะที่4จะเป็นการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก

2นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีหน้าตาโจทย์ให้กับนักเรียนดังนี้เนาะอ่ะซึ่งคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่4นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดของเราค่ะก็จะกำหนดนะคะรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้ค่ะให้คุณครูค่ะหาว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงหารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มที่เป็นการเลื่อนขนานด้วยนะคะอ่ะข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะกำหนดเวกเตอร์มาให้ค่ะนักเรียนก็เลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN ให้คุณครูนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะข้อ3เนี่ยคุณครูได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะหารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะซึ่งจะมีนะคะจุด A พาร์มเนี่ยอยู่ที่พิกัด 4-4 นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็หาพิกัด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะอ่ะข้อที่4ก็เหมือนกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะให้นักเรียนค่ะหาพิกัดนะคะของจุดนะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนด้วยค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยมีทิศทางอย่างไรนะคะมีจุดเริ่มต้นที่จุดใดและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดใดค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: ค่ะและในปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบขนาดที่4ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะข้อที่1นะคะอ่ะนักเรียนคะเรียนได้อย่างนะคะว่าเวกเตอร์ MN นะคะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะในข้อนี้เลื่อนยังไงคะเลื่อนไปทางไหนเอ่ยอ่ะเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ5หน่วยอ่ะแล้วไงต่อคะแล้วลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ mn นะคะเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 5หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรามาหาพิกัดของจุด A พาร์ B พาร์ C พาร์ให้ครูหน่อยค่ะจุด A พาร์อยู่ที่พิกัดเท่าใดคะลบ6ลบ3ถูกต้องนะคะพิกัดของจุด B พาร์เหรอคะ
1: ลบ2
0: 2ลบ2 2ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด C พาร์เหรอคะ
1: ลบ1ลบ2
0: ลบ1ลบ2เก่งมากค่ะข้อที่1ถูกต้องนะคะอ่ะเรียนตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2เวกเตอร์ MN ของเราแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็คือเลื่อนขนานไปทางขวาใช่ไหมคะตามแนวแกน x 2หน่วยค่ะแค่นี้เหรอคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ mn ค่ะแสดงการเลื่อนขนานโดยไปทางขวาตามแนวแกน x 2หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 4หน่วยถูกต้องค่ะดังนั้นเรียนช่วยครูหาพิกัดของจุด a พาร์ b พาร์ c พาร์ให้หน่อยค่ะพิกัดของจุด A พาร์ได้เท่าไหร่คะ
1: 31
0: ถูกต้องค่ะ31นั่นเองนะคะต่อไปพิกัดของจุด B พาร์ล่ะคะ
1: -2
0: -3 -2 -3ถูกต้องค่ะและสุดท้ายพิกัดของจุด C พาร์ล่ะคะ
1: -4 -1
0: ถูกต้องค่ะข้อที่2 2ข้อแรกง่ายมั้ยคะง่ายนะคะถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปมาเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเราลองดูดีๆนะคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบไปนะคะแล้วก็ระบุว่าให้จุด A พาร์เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่4-4ดังนั้นเราก็ต้องหาเวกเตอร์ได้ไหมคะได้ได้ให้ได้ให้อะไรเป็นเวกเตอร์คะให้จุดไหนเอ่ยก็คือนะคะให้เป็นเวกเตอร์ A พาร์มใช่ไหมคะก็คือจากจุด A ของโจทย์นะคะนะคะก็คือไปหาจุด A พาร์มนั่นเองนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ A พาร์มแล้วแล้วเวกเตอร์ของหนูเนี่ยแสดงการเลื่อนขนาดยังไงคะข้อนี
1: ้ขนานกับแกน A ให้ทางขวา7หน่วย
0: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: ขนานกับแกน Y ทางขวาถู
0: กเก่งมากนะคะถูกต้องค่ะอ่ะนะคะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ AA พาร์มนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะก็คือนะคะเลื่อนรูปต้นแบบเนี่ยไปทางขวาตามแนวแกน x 7หน่วยนะคะและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 6หน่วยถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาบอกพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มให้คุณครูหน่อยค่ะจุด B พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ

0: 1ลบ2ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด C พาร์มล่ะคะ5 1ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด D พาร์มล่ะคะ8ลบ3ถูกต้องเก่งมากค่ะข้อที่3นะคะนะคะแล้วก็ตรวจถูกลงไปให้เรียบร้อยนะคะเก่งมาก3ข้อถูกต้องหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อ4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่4เลยค่ะแรงปลายทางคะข้อที่4ข้อที่4เนี่ยอะไรคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะเราก็บอกด้วยค่ะว่าให้จุด S พาร์มค่ะนะคะมีพิกัดอยู่ที่3ลบ1นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะนักเรียนจะให้เวกเตอร์การเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม SUN อะไรเป็นเวกเตอร์คะนะคะในเมื่อโจทย์เนี่ยกำหนดจุด S พาร์มมาให้แล้วดังนั้นค่ะเราจะให้อะไรคะเป็นเวกเตอร์ S S พาร์มใช่ไหมคะเก่งมากซึ่งเรียนจะเขียนเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานยังไงคะมีทิศทางไงเอ่ย
1: เลื่อนไปทางขวาแปด
0: ค่ะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ S S พาร์มค่ะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม S U N นั่นเองนะคะก็คือเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวาตามแนวแกน X 8หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน Y 2หน่วยนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นพิกัดของจุด U พาร์ม N พาร์มจะเป็นเท่าไหร่คะจุด U พาร์มของเรา
1: 1
0: ได้1 5นะคะถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด N พาร์มล่ะคะ
1: 6
0: ลบ 6 ถูกต้องค่ะ4ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยอาจจะหมดแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวสำหรับในแบบฝึกหัดที่5เนี่ยเดี๋ยวครูจะเรียนได้ไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะอ่ะทีนี้ค่ะต่อค่ะเลยค่ะแต่โจทย์ของเราต้องการให้เราหาเวกเตอร์อะไรเอ่ยเวกเตอร์ MN ใช่ไหมคะซึ่งเวกเตอร์ MN ของเราเราจะให้แสดงการเลื่อนขนานเหมือนกับเวกเตอร์อะไรคะ S S พาร์มถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะเวกเตอร์ MN ของเราเนี่ยก็จะเลื่อนนะคะไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 2หน่วยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะคะซึ่งเราจะได้จุดเริ่มต้นก็คือจุด m ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ได้กำหนดอย่างคะว่าจุด m อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่เอ่ยลบ6 7โจทย์ได้บอกไว้แล้วดังนั้นจุดสิ้นสุดของเราจะอยู่ที่จุดไหนคะ
1: 2 5
0: ก็คือจุด n ซึ่งพิกัดก็คือ 2 5ถูกต้องค่ะทั้ง4ข้อสมบูรณ์แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาวันนี้กันนิดหนึ่งค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนในวันนี้นะคะได้ทราบแล้วค่ะว่าการเลื่อนขนานรูปรายเหลี่ยมที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะที่ไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y ค่ะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะเราจะต้องทราบว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้นั้นเลื่อนขนานตามแนวแกน x และเลื่อนขนานตามแนวแกน y อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของใกล้ตัวบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของการใช้การเลื่อนขนานนะคะซึ่งการพิจารณาว่าส่วนใดของอุปกรณ์นั้นเป็นการเลื่อนขนานเราจะต้องดูว่าส่วนนั้นมีการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะคะแล้วก็ในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ในทางที่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาพื้นที่นะคะเราต้องอาศัยการเลื่อนขนานเนี่ยมาช่วยนะคะเราก็จะต้องสังเกตค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่เราจะเลื่อนไปทับเนี่ยว่าสามารถทับกันได้สิทธิ์หรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องไม่เปลี่ยนทิศทางด้วยค่ะเราจึงจะสามารถหาพื้นที่ได้ถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากที่สุดค่ะค่ะก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะก็คือแบบหัดที่6การสะท้อนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: the email, or you can say email recipient. Ever say it together, recipient.
1: Recipient.
0: Ah, email recipient or email receiver. Ah, receive แปลว่าได้รับถ้า receiver แปลว่าคนที่ได้รับนั่นเองโอเคเพราะนั้นเรามี2ส่วน two elements ในอีเมล the first one email sender and the second one email recipient โอเค

the email. Group one. ที่เจ้ากำลังถามหัวข้อของอีเมลนี้นะครับ What is the topic, the subject, or the title of the email?

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ส่วนของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น จากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้อง Royal Jubilee Ballroom ในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้งานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไป

ลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนการผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกนิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพศีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกาเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สมาสโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสือ
ืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอ

0: และราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
0: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพรึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
0: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
0: สามวันต่อมา
3: เม่ปู่บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละรัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับพบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องแรงเสียดทานนั่นเองครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับ2ครับการวัดขนาดของแรงดึงที่ดึงวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

3. การสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่กระทำต่อแผ่นไม้เมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานพยายามสืบสอบหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตการวัดขนาดของแรงดึงที่วัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องสร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนนะครับจนใช้หลักฐานได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรเมื่อนักเรียนเปิดใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับลงมืออ่านศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนนะครับกิจกรรมนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียนเกี่ยวกับแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่นั่นเองนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาในใบกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งนะครับกิจกรรมก็คือจุดประสงค์ของครั้งนี้นะครับก็คือต้องสังเกตอธิบายและเปรียบเทียบแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และเขียนแผนภาพของแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยอ่านใบกิจกรรมแล้วนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับก็คือนักเรียนต้องใช้เครื่องช่างสปริงดึงแผ่นไม้ที่มีถุงทราย3ถุงวางอยู่บนอยู่ด้านบนนะครับโดยเพิ่มแรงดึงนะครับเครื่องช่างสปริงครั้งละ1นิวตันสังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นไม้จนแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่จากนั้นดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่นะครับและบันทึกผลและดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วก็บันทึกค่าของแรงที่อ่านได้นะครับจากนั้นนำไปเขียนแผนภาพแสดงแรงที่ใช้ดึงและแรงเสียดทานเมื่อแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่และแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากนักเรียนจะต้องมีการสังเกตนะครับค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ขออภัยครับสังเกตค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันจะมีอยู่3สเต็ปใช่มั้ยไม่เคลื่อนที่เริ่มจะเคลื่อนที่ใช่มั้ยครับและเป็นไงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับ
2: Thank you.

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนต้นทางจะมีการสรุปผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมไหมเชิญครับมีเพื่อนจะสรุปให้เราฟังนะครับ
1: เมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงเสียดทานกระทำให้ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับครับนักเรียนจากการทำกิจกรรมนะครับเมื่อมีแรงกระทำต่อแผ่นไม้เพื่อให้แผ่นไม้เคลื่อนที่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นั้นๆเมื่อเพิ่มแรงให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แรงต้านก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยแรงต้านจะมีขนาดเท่ากับขนาดของแรงที่กระทำแต่มีทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อมีแรงกระทำมากขึ้นจนถึงค่า1แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่แต่เมื่อดึงต่อไปให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงดึงแผ่นไม้ก็จะมีค่าลดลงเล็กน้อยก็เป็นไปตามผลการทำกิจกรรมของนักเรียนถูกต้องไหมครับ

นะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1 นะครับแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในใบความรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อมีแรงใดๆกระทำต่อวัตถุที่วางบนพื้นผิวนะครับในแนวขนานจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นักเรียนนะครับแรงต้านการเคลื่อนที่เราเรียกว่าแรงอะไรครับแรงเสียดทานโดยแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับคือแรงเสียดทานสถิตและก็แรงเสียดทานจนนะครับนักเรียนดูเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุเช่นนักเรียนออกแรงดึงลังบรรจุสินค้าเนี่ยทางการเกษตรแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ถูกต้องไหมครับก็เป็นไปตามกิจกรรมของเราดังนั้นแรงที่ดึงวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่เราเรียกแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นตอนวัตถุยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนแรงเสียดทานสถิตนะครับดูตามภาพครับนักเรียนนะครับดูตามตัวอย่างนะเราออกแรงดึง2นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็ต้องมีแรงเสียดทานกี่นิวตัน2นิวตันนะครับต่อไปครับเมื่อออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นแต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยและยังมีขนาดเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับตามภาพนะครับออกแรงดึงวัตถุ4นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็มีแรงเสียดทานสถิตกี่นิวตัน4นิวตันนะครับตามภาพเลยต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นจนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับนักเรียนดูนะจะเปลี่ยนเป็นและเราออกแรงเท่าไหร่ครับ 4.5 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานสถิตสูงสุด 4.5 นิวตันในกรณีที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่นะครับเห็นไหมครับถัดไปนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงเรียกแรงเสียดทานช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ว่าแรงเสียดทานจนนะครับดังภาพนะครับที่1 นะครับงองงูนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงรับจะเป็น0ดังนั้นแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับสำหรับวัตถุ1ขณะเคลื่อนที่ไปบนผิวสัมผัสนะครับแรงเสียดทานจนจะมีค่าคงที่ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือไม่คงที่นะครับนี่นักเรียนดูนะครับซึ่งจะต่างจากแรงเสียดทานสถิตซึ่งมีค่าได้ตั้งแต่0จนถึงแรงเสียดทานสถิตสูงสุดภาพที่1 นะครับกรณีนี้นะครับงองูก็คือวัตถุเคลื่อนที่เร็วคงที่นักเรียนจะเห็นว่าออกแรงดึง 4.2 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานจน 4.2 นิวตันนะครับก็เป็นไปตามภาพตามนี้นะครับ

สรุปจากใบความรู้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนนะครับแรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวนั้นแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็นแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนโดยแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่โดยเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดส่วนแรงเสียดทานจนจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับนิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมคิดว่ามีหรือไม่มีเอายกมือนิดนึงคิดว่ามีหรือไม่มีมีไหมครับวางนิ่งนะมีหรือไม่มีเอาล่ะโอ้โหมีหลากหลายคำตอบคำตอบคือเมื่อวัตถุวางนิ่งบนโต๊ะจะไม่มีแรงเสียดทานนะครับถ้าไม่มีแรงใดๆมากระทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับในแนวขนานกับพื้นผิวสัมผัสก็จะไม่มีแรงเสียดทานเพราะวางนิ่งนะครับแต่เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แรงรับเป็นศูนย์แสดงว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุก็มีค่าเท่ากับแรงเสียดทานแต่แรงที่กระทำขณะนั้นน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั่นเองนะครับต่อไปอีกหนึ่งคำถามแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรคิดว่าต้องน้อยกว่าไหมต้องน้อยกว่าไหมลูกน้อยกว่าเสมอเลยเหรอน้อยกว่าเสมอเลยไหมครับหรือใครไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมลูกไม่มั่นใจเลยรอบนี้มั่นใจไหมก็คือเป็นไงนักเรียนไม่นะครับแรงเสียดทานจนไม่จำเป็นต้องมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะแรงเสียดทานสถิตมีค่าตั้งแต่0จนถึงค่าของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดแต่แรงเสียดทาน

ครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับแรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตมีค่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่จะมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งเราเลยเรียกว่าค่าอะไรครับนักเรียนค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับแรงเสียดทานโจนเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจนจะมีค่าคงที่ค่า1นะครับเมื่อวัตถุขออภัยครับเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่หรือเริ่มเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่มากระทำนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะไปดูกันว่าแรงเสียดทานมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความ
2: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
3: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะนั้นจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
4: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
0: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
5: เราทำความดี
6: เพื่อชาติ
5: ศาสนา
6: และพระมหากษัตริย์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทย

0: จากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
1: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
0: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยในไฟการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
1: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
0: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
1: 11คน
0: รวมไปถึงท่านทูต
1: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
0: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ

0: ให้กับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวน
1: กันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร่วมกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่าพร้อมเพย์
1: พร้อมเพย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมเข้าใจว่า
1: ในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์

0: ขอให้กับผู้ชมชาวไทยได้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับคือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่า

0: อาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับ
1: การที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ ครับ อาหารก็อร่อยใหญ่นะครับในเดือนที่แล้วครับ

0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะค่ะ
1: ผมอยากไปกระบี่
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่ เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาราแดง
0: สาราแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ใน

0: ละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนะการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตครับไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียน
1: ฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อยเย้ยอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
3: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
1: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
3: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
1: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
3: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
1: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
3: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
1: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยเขาคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
1: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
3: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
1: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
3: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
1: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
3: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
1: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
3: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของมาเลเซียก็ว่าได
1: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
3: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
1: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
3: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
3: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
3: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
3: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
3: เดี๋ยวก็รู
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี้ยเมืองอะไรเหรอครับ
3: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
3: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: ใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
3: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
3: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบเนี้ยก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซี่ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซี่ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
3: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเมซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
3: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
3: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
3: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
3: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
3: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
3: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
3: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
3: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
3: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
3: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
3: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
3: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ย

0: ขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกิล
2: สลามาติงเกิลแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
3: สลามาติงเกิลมาเลเซีย

0: On these 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิด

0: เปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยล่ะค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมาบักสีควาญีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองโมต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉิน

เริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้พี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิดาวเดวโตยบิดาวเดวแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเนียวหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า RB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจีก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิเงิดบิเงิดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงือเหงือแปลว่าคันบิจิอึงบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาแปลว่าปวดหัวเดาจังเดาจังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึงเบ่งสิอึงคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมส

ไรเบ่งเวียมสะไรคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งดายเดืองเบ่งดายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้งอนไตงอนไตคือนิ้วมืองึกงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโสนโสนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอวงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแองกัวแองบิหลามซาวไหมแองกัวแองบิลำซาวไหมแองแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานมาการใช้คำสันธานมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่หนึ่งของคำว่ามาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยศหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยศหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมกายโตยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมกายโตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูมาแบบที่สองบ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพ
พี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนดาดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนดาดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศครีมจางเตียนต่อมามาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำ2การกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงหี่เดยวายไงโตยแสงหี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกว่าจิเอ๋ยดาสิกแซกในซองยึงโฮมในจิเอ๋ยหมวนสิกหลายอีกรอบโฮมกว่าจิเอ๋ยดาสิกแซกในซองยึงโฮมในจิเอ๋ยหมวนสิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองหวายซาดิ่งโตยดาดีซูริกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูริกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเหลินโจยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเหลินโจยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเลียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาขี่และเจือกขี่
คำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจาก

0: โดยคำว่าซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกหายถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกหายถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีหมายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยาโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงจ่าวตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอะตายมัดกว่า
2: จีกำเผยจ่องมัด
1: ก่อดาวเด๋อคงอะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีลาจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอะจิดีแย่แอมแสดีกุงจิ
2: เวิงกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาว

0: ซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลัง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงใช่
0: ไห
1: มคะ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
0: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
0: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
1: ไม่มีซับไตเติ้ล
0: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
1: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
0: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
1: ค่ะ
0: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
1: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
0: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
1: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
0: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
1: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
0: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 안녕하세요.
1: 샹 지냈어요?
0: 네, 잘 지냈어요. 뚠 씨도 잘 지냈어요?
1: 네, 샹 지냈어요. อันนี้เป็นคำถามตอบ พื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับวันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะอ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะครับ
0: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가 아파요? 증상이 어때요? 배가 아파요. 머리도 아파요. 감기에 걸렸어요. 감기약 주세요. 6 ประโยค ค่ะ
1: วันนี้ 6 ประโยค ด้วยกันนะครับ แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ประโยค ที่แรกคือ อดิกะ อัพพายโ อดิ คือว่า ที่ไหน
1: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี้
0: อัพพายโ คือว่า ปวด เจ็บปวด ค่ะ
1: แต่เป็น อัพพายโ
0: ใช่ค่ะ อัพพายโ คือว่า เจ็บ ปวด แต่ว่าเป็น อัพพายโ คือคำถามใช่ไหมคะ อดิกะ อัพพายโ ปวด ที่ไหน ไม่สบาย ที่ไหน ไม่สบาย ที่ไหนก็ได้ แต่ดูเหมือนว่าไม่สบายเราก็ถามว่าอดีก็อภัยไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วตอบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็증상이어때요증상คือว่าอาการค่ะ증상이어때요그증상อาการเป็น อย่างไรบ้างอ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบายอยากถามว่าการเป็นไงก็증상이어때요ค่ะมี증상แล้วแต่同时啊หรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็증상이어때요เราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายโอ เพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอริก้าอัพพายโอบอริก้าอัพพายโอก็เจ็บคอก็โมกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขาดาริก้าอัพพายโอดาริก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลยใช่ค่ะนะครับแล้วถ้าหากว่ามี ไม่สบายสองที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วยเป็นหลายอย่างค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอริโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอริโตอัพพายโอคือนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับก็
0: เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำนี้ก็เยอะสอยอ่ะถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วก็นี้ไอด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรี่นายอยอรี่นายอยอรี่นายอครับแล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรี่นายอ
1: คมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคมมูรีนายโยถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอกหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอมีไข้ยอรี่นายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เบตตารีนัสซอยอเบตตารี

0: 났어요.
1: ครับ
0: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยี่ยัก
1: คำยี่ยัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยี่ยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่ยักจูเซโย
1: โอ้คำยี่ยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่ยักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้ค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุกยากกุกก็ยากกุ
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากกุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งเอคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปาลีนักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies นะครับถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าโยรบุนอันยองอาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่า

0: 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산 그와 간 빈푸카오
1: 어,
0: 나가
1: 갑.
0: 콩가울이 초 빈푸카오 하이펜 감남고 나가 간 빈푸카오
1: 갑.
0: 좋아해요. 그와 초업카 초업 동차이가 감초아이치 을르를 두아이카 레우떼 감삽 강남이
1: 또샷컷
0: 두아사꼬
1: 마이.
0: 르 마이 고토앗 미 두아사꼬 차이 을 다마이 미 두아사꼬 차이 를 나가 초업 아라이 아라이 먹다 나가 초업 간 빈푸카오 등산을 좋아해요. 왜 말고 초업 간 똑블라 낚시를 좋아해요. 르 초업 간 던탕 여행을 좋아해요. 강나 감사 뿌리한다 이래 초업 아라이
1: ก็เป
0: 가
1: ลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
0: 나이가แล้วต่อไป시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있어요라고 그에 대한 말이에요. 나가 미웰라 그리고 뭐 해요? 자, 다음 알아요. 와 시간이 있어요. 미웰라가 뭐 해요? 다음 알아요. 니 송프라이오 자, 츠암. 있으면 면 그와 타. 시간이 있으면 그와 타 미웰라. 다음 알아요가 뺀 감탐. 다왕왕 자, 다음 알아요. 무안와 미안 아들렉 알아요. 그 똑다이와 쇼핑하는 것을 좋아해요. 그 좋아해요 무안간 가때 강나. 쇼핑하는 것을 야오크 나가 쇼핑을 좋아해요. 고다이 그 초업 간 쇼핑 대화 아니면 길이야 나가 쇼핑하는 것을 좋아해요. 는 것을 좋아해요. 사 강나 사이클이야 나가 쇼핑하는 것을 좋아해요. 다프리안다 이거 영화 보는 것을 좋아해요. 초업 두낭 그 버튼 두낭 그두 그만 길이야 나가 초업 두낭 그 영화 보는 것을 좋아해요. 그리고 다 초업 롱플랭 노래 부르는 것을 좋아해요. 다 팡플랭 초업 팡플랭 노래 듣는 것을 좋아해요. 여튼 초업 아라이카
1: ผ
0: 다
1: ม
0: มีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
0: 다อ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยอก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อจัวเหยอ
1: ออ
0: เช็คอินนึงก็ซื้อจัวเหยอ
1: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้านึงก็ซื้อจัวเหยอนะคะจาจงก็ท่านึงก็ซื้อจัวเหยอ자전거 타는 것을 좋아해요. 나이가 좀 야오 닌는 나가. 레오 타건 초업 들렌 들렌 꼭 산책하다 나가. 그 산책하는 것을 좋아해요. 초업 들렌 산책하는 것 좋아해요. 레오 방콘 초업 옷감랑가이 나가. 꼭 초업 옷감랑가이 그와 운동하는 것을 좋아해요. 옷감랑가이 그 운동하다 운동하는 것을 좋아해요. 더빙이다 이가
1: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่าดัลลีดานะคะ
1: ทัล
0: เป
1: ล
0: ็
1: ิน ดาก
0: ิริยาก็อยู่ข้างหน้าได้
1: ครับ
0: ดัลลีนึงก็ซื้อจัวเหยอดัลลีนึงก็ซื้อจัวเหยอได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่า
0: ค่ะ
1: ชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วจันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือดื้อชัวเหยอแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซื้อชัวเหยอใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนถามยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ครับ
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่
1: อ๋อ
0: แล้ว자주บ่อยนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮย
1: ครับ
0: อิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเลฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮยทำ
1: ครับ
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮยนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเลฮัมบอนอิเลเนฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้ง

0: ได้ฮันดาเร่ทุบอน
1: ครั
0: เด
1: บ
0: ือนละสองครั้งปีละสามครั้งอีเลียเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียเมย์อิลคือว่าทุกวัน
1: ทุกวันครับ
0: แล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮีย
1: เมจูเฮีย
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮีย
1: เ
0: ม
1: ย์
0: อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
0: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요한달에한번해요한달에한번해요일년에한번해요일년에한번해요매주해요매주해요매달해요매달해요매년해요매년해요낚시를좋아해요낚시를좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요여행을좋아해요여행

0: 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้ไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไป

0: สำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิสุนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิสุนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เน็กไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เน็กไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะอันนั้นซื้อนานขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะฮะภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงอะนะตรงนี้เขาเขียนว่ามันก็ล้างจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเพียงแต่อันนี้แหวนแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรนี้นะครับแพลทินัมฟอร์เอเวอร์ลับ

0: คาเฟ่ลิงเข้าไป
1: ตอนนี้คุณรสังของเราพาคุณผู้ชมมาอย่างที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค่ะ
2: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะあのですね、はい、あのちょっと新聞とかで読んだんですけれども、はい、その震災後に、はい、あの結婚指輪の売り上げが伸びてるんですよ、はい、本当ですか？
3: そうですね、全体数が伸びてるのは間違いないと思います。
2: あ、そうですか、はい、やっぱりお客さんいらっしゃいますか？
3: そうですね、うちの方でもあの震災後ですね、あの断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、まあ、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して今後はあの守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとはあの震災の時にですね、やっぱりこうなかなか連絡が取れなくて、やっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
2: そうですか。
3: はい。やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはあのリングという形で。そういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております。
2: まあ、そうやって絆が深まったってことですかね。
3: そうですね、はい。
1: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
4: จริงด้วยครับด้านจากประสบภัยธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
5: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัตสึริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิสุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยหุงฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้มีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายๆนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านเยอะแยะใหม่ครับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะฮะมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะครับโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้กอนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนั้นมีซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปก่อนนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอิกุระดอนนะฮะข้าวหน้าขายแซลมอนประมาณนี้แล้วก็ปูอ

0: どうもありがとうございました。ありがとうございます。
1: 絆を信じて。チュア、絆。OK、ラララ。
2: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
3: นี่นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะคงฝนตก
4: ครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか
5: 100
4: โอ้มี100คนโอตารุですねโอตารุのチームโอตารุ消化科大学頑張ってください頑張ってうっน่ารักดีครับน่ารักดีเดี๋ยวกำลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะแต่กำลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยแล้วก็สนุกเต็มที่

0: สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วเราก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
1: 会津魂

พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

かった。日本元気で。

ักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อการไปขอบคุณฮิโร่Thank you.

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

0: สำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิสุนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิสุนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เนคไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เนคไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะหนังสือหนาขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะฮะภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงอะนะตรงนี้เขาเขียนว่ามันก็หลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเพียงแต่อันเนี้ยเรื่องแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรเนี้ยนะครับแพลทินัมฟอร์เอเวอร์ลับโอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลงเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับจริงหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้คือเราสั่ง

0: ของเราพาคุณผู้ชมมาอย่างที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค่ะ
1: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะあのですね、はい、あのちょっと新聞とかで読んだんですけれども、はい、その震災後に、はい、あの結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ、はい、本当ですか？
2: そうですね、全体数が伸びてるのは間違いないと思います。
1: あ、そうですか、はい、やっぱりお客さんいらっしゃいますか？
2: そうですね、うちの方でもあの震災後ですね、あの断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して今後はあの守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとはあの震災の時にですね、やっぱりこうなかなか連絡が取れなくて、やっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいています。
1: そうですか、
2: はい、やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはあのリングという形でそういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております。
1: うーん、そうやって絆が深まったってことですかね。
2: そうですね、はい。
0: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
3: จริงด้วยครับนั่นจากประสบภัยธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
4: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัตสึริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิสุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยฟื้นฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้มีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายๆนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วแต่นี่มีร้านเยอะแยะมากมายครับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะฮะมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะฮะโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้กอนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนั้นมีซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอีกละดอนนะฮะข้าวหน้าขายแซลมอนประมาณนี้แล้วก็ปู
2: どうもありがとうございました。
1: キズナを信じて。チュア、キズナ。OK、ララ、ララ。
0: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
1: นี่นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะคงฝนตกครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですかこれ100 100 100 100 100小樽ですね。小樽のチーム、小樽商科大学、はい、頑張ってください。頑張って。うん。ならいいか、ならいい。で、กำลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะ。กำลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยแล้วก็สนุกเต็มที่

ที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วเราก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ

พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

日本元気で。

ักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อกำไพขอบคุณฮิโร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมณราวิทย์องค์คมงคลครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: คร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
1: ไม่ผิดรายการ
0: ไม่ผิดรายการนะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาส แต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
1: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากแฟนๆรายการ
0: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
1: อ๋อเจ้า
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: คร
1: ับวันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
0: นามสกุลคุ้น
1: คุ้นคุ้นคุ้นเหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกกับการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
2: ครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทางภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างด้วยในวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
1: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับประวัติเรื่องของเธอก็คือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2556ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับกันนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน

0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต
1: ้
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มมั้ยครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดล่าแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียม

0: ศาสตร์นะครับ ทวีปเราน
2: ิดนึง
0: นะแต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่ไหมครับพี่หมื่นกฤตแล้วก็แม่หญิงนัท
2: จริงคร
0: ับ ว่าแต่แหลมฟูดโฮมนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศนี้มันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริม
3: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
1: ้
3: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นวอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
0: ซึ่งไม่ใช่แหลมกูโท
3: ใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
0: แฟนๆจะเห็นนะครับว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะครับแหลมกูโทจะไกลออกไปนิดนึง
3: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือเนี่ยจะต้องไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่กระแสน้ำสองกระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดีก็ทำให้มีความยากลำบากแล้วก็มักจะมีหมอกจัดในบริเวณนี้นะคะค่ะก็ทำให้การเดินเรือในสมัยโบราณ
0: ค่อนข้างยากลำบาก
3: ค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าต้องผจญภัยกันเลยในจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วคณะราชทูตของไทยเราก็เคยไปประสบภัยอยู่บริเวณนี้ด้วย
0: ใช่ไหม
3: ใช
0: ่
3: ใครจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
0: น่าสนใจมากเลย
1: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกูดโฮม
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะใช่ค่ะ
0: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกูดโฮมกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกฤตช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามมาเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายหรือว่าสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะราชทูตไทยสยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: จะเป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบากนะการเดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่งนะครับที่ไปที่ฝรั่งเศส
0: เป็นการเดินทางครั้งที่สอง
1: อ
0: ี
1: กครั้งหนึ่งนะครับ
2: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่สองนะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งหนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปลด้วย
2: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะและในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลบุตรนะครับเป็นคนเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
2: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงทรงตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณศรีวิสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
2: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
2: ใช่ครับคนละประเทศ
1: คนละประเทศกัน
2: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นโทษทีครับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคม
2: ครับเดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับซึ่งโดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะ

0: ึงเมืองกวน
1: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
0: อันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
1: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางณขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะ
0: อ๋อต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
1: ใช่ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยเป็นเวลาถึง11เดือน
0: เกือบปีเลยนะครับ
1: เกือบปีครับผม
2: นานมาก
1: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ได้ว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมแดเอกีแหลมแดเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
0: อากาลัส
1: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
0: อากาลัส
1: อากาลัสก่อน
0: เนี่ยครับ
1: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: แล้วใน
0: เนี่ย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
1: ครับ
0: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขดหินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรือก็หายไปอีกราว 7-8 คนก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
2: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว
0: แต่ทันนี้พอเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
2: เป็นราชทูตไม่ได้
0: ไปอย่างสบายนะครับ
2: เป็นการผจญภัยเลยนะคะยากลำบาก
0: แล้วพอเดินต่อไปอีก5วันนะครับก็จะเริ่มเห็นตามที่คำบอกเล่านะครับก็จะเห็นคนเนี่ยตะคุ่มอยู่ 2-3 คนก็ดีใจนึกว่าจะเป็นชุมชนชาวฮอลันดาแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองนะครับชื่อว่าโอตังโตหรือเป็นชาวป่านะครับจึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
1: ้
0: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียขุนนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากขุนนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตสยามเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
1: โหดร้ายมาก
0: ท่ามกลางความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับต้องยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกิน
1: โอ้โห
0: ไม่น่า
2: เ
0: ช
2: ื่อ อันนี้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์มากเลยนะ
0: ที่มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
2: แต่อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขา

0: ก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรือ อันนี้ก็เป็น
1: ข้อสังเกต
0: เป็นข้อสังเกต
1: ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตายหลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกอยู่บ้างนะครับทั้ง2ฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความไม่รู้ความ
2: ไม่รู้ความ
1: สื่อสารกันไม่รู้ความนะครับเมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6วันเท่านั้นเองซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำพาคณะทูตสยามไปหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะตัวคณะทูตเองก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็ไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญนะครับก็เลยชาวคณะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งให้คนที่อ่อนแอเนี่ยต้องออกต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีนึง
2: ครับ
1: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
2: ครับ
1: เมื่อเดินทางมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทบได้สำเร็จ
2: ครับ
1: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ทางระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอนดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
0: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
1: ถึงสักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามต่อมา
0: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
1: บ
0: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูโทบราว2เดือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
0: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแอฟริกา
1: ใช่เลยนะ
0: ใช่ซึ่งก็ทั้งการเดินทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
1: แล้วสม
0: ั
1: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีเรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
1: เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์สำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับและรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
2: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
1: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
0: สอบถามเข้ามาที่กองแอฟริกา
1: ที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022035000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
2: ครับง่ายจริ
1: งง่ายไหมครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
2: ครับโอเคครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
0: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลมกูดโฮปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่นึงที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือเทเบิลเมาน์เทน
1: ซึ่ง
0: ถ้าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นใช่เลยค่ะ
1: นี่ครับสวยมากเลย
0: คือบริเวณด้านบนที่เขาเรียกว่าเทเบิลเมาน์เทนเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
2: เห็
0: นไหมคะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเทเบิลเมาน์เทนซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไป
2: มาแล้ว
0: ไปมาแล้วค่ะก็จริงๆแล้วเทเบิลเมาน์เทนเนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศจะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
1: นน
0: เพราะว่าใช้เวลาพอสมควร
1: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลคาร
0: ์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
1: เราก็อยากที่จะไปสัมภาษณ์บ้
0: างค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
1: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ต่อๆไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสีสันอเมริกา
0: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะ
1: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้
1: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามดันๆ นะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับ

0: ประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยานเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โดนเอาจ่าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปู่มาเลย
2: น้องเนี่ยสูบปีบาบี
1: ดีซาร่าโกประตูเนี่ยตัวเองไปเล่าตะเลย
2: ฮิเอ้ตมีตะยอดแทนเล่าดาบา
1: ก้าวบีเลยสยาเศร้าหนีไหม
2: เขาแก้วาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่แบบเวลาเราพูดจาอะไรกันที่แบบจะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิบาเดจะมาสยาวงพิบาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงอะซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZ ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Z กูก็คือ to market นะฮะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะฮะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมย์ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมา Z กูเช่าจีเมย์นะคะมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยคคำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่า ก็คือมันแนบเพียงซาเมเบวลาพีบามันแนบเพียงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียงนะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน่นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่นที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลูยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงลาบาเสีย
2: เดนิสยาเชื่อไหมสิเวตัวเมจ้าดูจ้าตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: เขาแก่บาเสียไปรอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ห์จะ
3: เส้นมะปูบาแน่เสียจะมาจีทาไปบาเมชิน
2: เจสุเดมาเลยเนาะ
3: เกษามชีบาโว

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

0: ยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
1: ซึ่งการทำงานของเราเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
2: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
3: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
2: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
6: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
5: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

ทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออู่เป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้เอาพูดอยู่รอสิพูดอ่ะสิพูดอ่ะだใบแม้ได้พี่รอที่ออกได้ญาติเลยไม่เข้าไซบ้าบ่ไซบ้าดิมาปาวินเลยไอ้มาปาวินได้ด้วยตูเนี่ยสะดวยพี่แล้วแล้วอปိုင်းก็บ่ดิกรุ๊ปนี้มาชื่อนี่แหละหลูเดียวဖြစ်ได้ด้วยวาทนาแล้วป่าได้แล้วดีมาอารมณ์เนี่ยญีกุมมองมาตังเงินนี่อกลงอ่ะดีมาไว้ชื่อจ๋าเลยสรุปไอ้นี่อ่ะนี่ซะพี่แล้วดีกุมมองมาเราใส่ဝင်ซ้ําหมู่อ่ะဖြစ်ခဲ့တာဗောကျွန်တော်ဒီยามะဇတ်ကိုซะပြီးတော့ကတာဗောလေยามะซะကိုซักကားတယ်နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်50ยามะမင်းသားဖြစ်တူဆောင်းလာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ยามะဇန်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးဗောဒါပေမဲ့ยามะမင်းသားဖြစ်တူဆောင်းလာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်50ပြည့်ပြီဟာလေ
0: แต่วันที่โกซออู่ลืมตาดูโลกยามะซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซะดอแต่สำหรับโกซออู่ยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซะดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม

ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่

0: กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muto, dia membelai yang benar, ikut ke Ramayana, gitu.
2: Jojo, ya. Saat mana yang paling suka Ramayananya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayananya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muto.
2: Bagaimana sendiri?
1: Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta,
2: kasih
1: karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya, ya dalang ya dan harga jualnya.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Lek itu tahun 1977 dari tahun 1977 ikut Pak Lek kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอาเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอาเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซ ป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นใน

0: ินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
1: Tidak. Saya bukan keturunan pokoknya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. Terus kita dapat.
2: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
1: Sekitar 20-an tahun.
2: 20-an tahun. Kau pramandi sepi.
1: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun. Tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
2: Sudah berapa lama?
1: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 20-an, 3 tahun.
2: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
1: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
1: ไปดูคนหน้าไปจ้ะคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: ก็เปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันครับก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นคือแบบมันเป็นเรื่องสุดๆของลูกผู้ชายมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้มันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผื่อเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคนะสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร้รำที่ชดช้อย ทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญ

ที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

ไตรกีฬาคือกีฬาของคนเหล็กที่รวมเอากีฬา3ประเภทไว้ด้วยกันทั้งวิ่งปั่นว่ายระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรค่ะจะเป็นนักไตรกีฬาได้ไม่ใช่แค่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าเพื่อที่จะวิ่งเข้าสู่เส้น

0: ก่อนจะออกสตาร์ทเราย้อนกลับไปสู่วันก่อนแข่งขันแล้วไปทำความรู้จักกับรายกีฬาให้มากขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
1: และนักไตรกีฬาที่ดิบินจะพาไปรู้จักเป็นนักไตรกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนักกีฬาผู้ผ่านสนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างมากมายนั่นก็คือคุณเจเรจีรนัยค่ะ
0: ตอนนี้ได้มาอยู่กับพี่เจเรแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เจเรแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับผมเจเรจีรนัยครับนักไตรกีฬาในสังกัดแซดโคชชิ่งครับจากจังหวัดภูเก็ตครับผม
0: ไปพิชิตสนามไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วคะ
2: สนามที่แบบว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมแข่งขันก็คือการที่ได้ควอลิฟายไปแข่งขันไอรอนแมนที่ฮาวายครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่เข้าไปแข่งขันได้ยากมากแล้วผมเองก็แบบได้เข้าไปร่วมแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ
0: พอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่าไปมาแล้วกี่สนามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
2: ถ้าในไทยเนี่ยผมว่าผมแข่งเกิน40สนามในโซนเอเชียเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามส่วนยุโรปก็จะเป็นเยอรมันครับที่เคยไปแข่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายการของชาเลนจ์ที่รอสเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
0: เรียกได้ว่าไตรกีฬาเนี่ยพาพี่เจเรไปทั่วโลกมาแล้วมีรายการที่พี่เจเรเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
2: ก็จะเป็นรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาผมเองก็ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์ในคนไทยได้ปีนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคยแข่งขันในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามาครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะดิบินอยากรู้นิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่เจเรมาลงแข่งไตรกีฬาคะ
2: ตอนเริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยผมเองว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเอาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จักรยานก็แบบว่าชอบปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟิตหุ่นตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแล้วก็แบบดูแล้วตัวเองเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แถมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำไงดีเห็นลากูน่าจัดไตรกีฬามาทุกปีแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือกีฬาอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักก็เลยมาดูการแข่งขันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือไตรกีฬาอย่างเงี้ยก็คือมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานมีวิ่งก็เลยเกิดความคิดในใจโอ้โหถ้าได้ลงแข่งขันเนี่ยแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากทำสักครั้งนึงขอสักครั้งนึงก็เลยแบบวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำงานด้วยก็มีเวลาซ้อมก็น้อย
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เจเรจากที่ตอนแรกอยากจะแค่เฮ้ยได้เข้าร่วมแหละชนะใจตัวเองแล้วคราวนี้มาเป็นมืออาชีพอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมุ่งหน้าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
2: หลังจากที่ซ้อมอยู่ด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีเราก็ได้เจอโค้ชชื่อเยอร์เกนเซ็กก็เยอร์เกนเซ็กเนี่ยเขาเป็นนักไตรกีฬาแบบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเยอรมนีแล้วเขาก็มาเป็นโค้ชที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้เข้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับโค้ชเยอร์เกนก็รู้สึกเฮ้ยโปรแกรมการซ้อมอ๋อมันซ้อมอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบเริ่มซ้อมถูกต้องแล้วก็เริ่มชอบในการซ้อมเริ่มเอาจริงเอาจัง
3: Yeah, I'm very happy to be the coach of Jure. He's been training with me from day one, and since then he's the best Thai triathlete, non-stop. So he keeps winning the Thai races every year. Of course, he does have some competition. Younger people are coming up for sprint and Olympic, but the longer the distance gets, the better for Ray.Because his overall fitness is very strong and he's very focused on the training. He's very consistent and he's good in all three disciplines. He has no weakness. That is where he's really strong at. And it's very good to have him in the group because he's an inspiration for everybody else, especially for the Thai athletes and young kids here in this area here in Bang Tao get motivated to start swimming, biking, running, doing triathlon. We are very happy to have him with us here in Phuket.

0: ตอนนี้ก็ได้อยู่กับพี่ไก่นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Iron Man ในครั้งนี้แหมได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วเลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าปีนี้จำนวนของนักกีฬาที่สมัครเข้ามากี่คน
1: ของเราเนี่ยจะมี2ประเภทอันนึงเนี่ยจะเป็นเดี่ยวอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนที่เป็นทีมก็จะมีประมาณ36ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3คนต่อ1ทีม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี่ยวเนี่ย individuals เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 กว่าคนนะคะปีนี้เนี่ยเรามี Sunrise Sprint ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับ beginners ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนค่ะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500 คนได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นักไตรกีฬานะคะที่ต้องมีความพร้อมแต่ทั้งผู้จัดและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน Iron Man ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวดิ้นจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ธัญบุรี Health and Sports Resort ก
1: ับ
0: โค้ชริกกี้สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คำว่าไตรกีฬาอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่บิ๊นไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาบูมมาฮิตตั้งแต่เมื่อไหร่
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นไตรกีฬาในตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักไตรกีฬาครั้งแรกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันไตรกีฬาทุกปีนะครับจากนั้นก็เริ่มเล่นมาจนพัฒนามาเป็นโค้ชจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: คนที่เขากำหนดว่าว่ายน้ำเนี่ยต้องมาก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องว่ายก่อน
1: ผมว่านะครับจริงๆแล้วทำไมต้องมาว่ายน้ำก่อนปั่นจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งถ้านึกภาพก่อนว่าสมมติว่าเราวิ่งระยะไกลเป็น10กิโลใช่ไหมครับแล้วเรามาว่ายน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นตะคริวขึ้นได้ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซอฟที่สุดจากนั้นก็เป็นการปั่นจักรยานเป็นการคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนึงแล้ววิ่งค่อยหนักที่สุดก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
0: อย่างนี้กฎกติกาของแต่ละที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง
1: กฎกติกานะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะครับกฎกติกาทั่วไปเนี่ยครับว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะว่ายในสระหรืออาจจะว่ายในโอเพนวอเตอร์สวิมหรือในทะเลก็ได้
0: ในทะเลก็ยัง
1: ทะเลก็ได้ในลากูนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่กับงานผู้จัดนั้นๆนะครับว่าจะสะดวกจัดแบบไหนแล้วก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยมันจะมีจักรยานอยู่2แบบก็คือจักรยานเสือหมอบแล้วก็จักรยานรถไตรกีฬาซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ต่างกันแต่ละสนามชิ้นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของจักรยานเสือหมอบนะครับไม่สามารถใช้รถไตรได้แต่ถ้าเป็นไตรกีฬาทั่วไปอย่างเช่นไอรอนแมนก็สามารถใช้ได้ทั้งรถเสือหมอบและรถไต
0: รแล้วใครคนกำหนดเส้นทางครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือเราต้องแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วก็แบ่งเป็น3ที่บางที่ก็เดี๋ยวสั้นบางที่ก็เดี๋ยวยาวมาก
1: ก็ขึ้นอยู่กับออร์แกไนเซอร์ของแต่ละงานว่าตั้งหลักเป้าหมายของนักกีฬากลุ่มไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นทำไมเขาต้องจัดระยะสั้นด้วย อย่างเช่นว่ายน้ำ750จักรยานแค่20กิโลวิ่ง5กิโลบางทีเพื่อที่จะให้นักกีฬากลุ่มใหม่เนี้ย มือใหม่อยากจะลองเล่นไม่กล้าเล่นระยะไกลใช่ไหมครับจุดนี้ระยะนี้ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นให้กับคนใหม่ๆได้ลองเล่นดูลิ้มรสชาติการเป็นนักไตรกีฬาถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้กับนักกีฬามือใหม่ทดลองเลยเราก็จะไม่เห็นนักกีฬาเก่งๆในอนาคต
0: ของที่ Iron Man ภูเก็ตปีนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ย 70.3
1: คือว่าระยะกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันแล้วได้ 70.3 ไมล์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นกิโลบ้านเรานะครับก็คือจะว่ายน้ำจาก 1.9 กิโลเมตรนะครับต่อด้วยจักรยาน90กิโลแล้ววิ่งอีก21กิโลนะครับ
0: เป็น100กว่า
1: 100กว่ากิโลใช่ก็รวมเป็นระยะ 70.3 ไมล์ซึ่งระยะนี้จะเรียกว่าระยะ Half Ironman
0: Half Ironman
1: ใช่หลังจากระยะนี้นะครับจะ Advanced Speed ก็คือจะเป็นระยะ

0: อูไอรอนแมนเลยก็จะคูณ2ของระยะนี้ไปก็จะเป็นว่ายน้ำ 3.8 กิโลนะครับจักรยาน180วิ่งอีก42กิโลบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น12 13 14ชั่วโมงเลย
1: โอ้ยาวมากจริงในประเทศไทยเคยจัดแบบฟูลคอส
0: ของฟูลคอสฟูลคอสไอรอนแมนก็ยังไม่เคยนะครับผมแต่ผมหวังว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นสนามแบบนี้จัดขึ้นในบ้านเรา

0: หเดี๋ยวลิปินควรจะจับตรงไหนคะตรงนี้ได้ไหม
1: ตรงนี้ก็ได
0: ้
1: ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได้
0: หรือว่าตรงนี้ก็ได้
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนนะครับ
0: แค่นี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ววิธีการเทรนวิธีการฝึกคนเป็นยังไงคะ
1: นักกีฬาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอนซัลท์คุยกับโค้ชก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะโค้ชจะได้รู้เลเวลของนักกีฬาแต่ละคนว่าว่ายน้ำได้ขนาดไหนปั่นได้ไกลสักเท่าไหร่วิ่งมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อะไรเนี่ยคืออย่างน้อยโค้ชจะรู้กันบ้านว่าต้องซ้อมให้คุณยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมหนักเลยมันก็เป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งอยากให้ซ้อมแบบฉลาดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาดีกว่า
0: ค่ะทีนี้แบบมีเยาวชนมีเด็กๆน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้มาลงแข่งไตรกีฬาจะต้องฝึกเด็กๆยังไงคะ
1: เด็กๆเนี่ยครับเริ่มฝึกได้โดยพื้นฐานเลยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำก่อนทำไมฝึกว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของปอดของเด็กพอปอดแข็งแรงปุ๊บใช่ไหมครับออกกำลังกายกีฬาอย่างอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บพอว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับไปเล่นไตรกีฬามันก็ง่ายมากเพราะว่าปั่นกับวิ่งมันฝึกบนถนนบนบกนะฮะก็สามารถทำได
0: ้นี่น้องๆอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถเริ่มเทรน
1: ผมว่าแนะนำนะครับอย่างเช่นของ Focus Iron Kids จัดเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันไตรกีฬาของเด็กอายุน้อยสุดก็ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับคือรุ่นนี้ผมว่าก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเราก็กำหนดระยะสั้นๆนะครับไม่ให้แบบระยะมันมากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ของวัยเด็กในรุ่นนั้นๆด้วยครับผมอย่างเช่นของเด็ก6ขวบนี่ใช่ไหมฮะ6ถึง8เนี่ยแล้วก็จะว่ายน้ำกันแค่100เมตร
0: 100เมตร
1: ใช่แบบสบายๆใช่ไหม100เมตรจักรยานก็แค่3กิโลวิ่งก็แค่1กิโลเมตรเองครับ

0: ีเทคนิคด้วยไม่ใช่แค่ปั้น
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับจนถึงระดับโปรเขายังฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเกิดความทรงจำเพราะว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเทคนิคเนี่ยจะช่วยในเรื่องของศักยภาพให้แบบ performance ได้ดีขึ้นการปั่นก็เหมือนกันนะครับเราปั่นยังไงให้มันสมูทให้มันสบายแล้วก็ต้องฝึกการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ด้วย
0: เห็นแบบนี้แล้วลิฟวิ่งต้องจะฝึกฝนใช้เทคนิคที่ถูกต้องค่ะลุยค่ะ
1: ต้องลุย
0: แข่งกันค่ะ
2: แข่งเลยครับ
0: แข่งเลย
2: ตามไปข้างหน้าครับ
0: โอเคค่ะครับ

0: เยอะมากตามหาพี่เจเลก่อนว่าอยู่ตรงไหน
1: พี่เจเล
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ใกล้แข่งแล้ว
2: ก็ยิ่งใกล้เวลาแข่งยิ่งตื่นเต้นแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
0: เตรียมตัวมาพร้อมเต็มร้อยนะ
2: ใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับ
0: จริงเหรอตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หล
2: ับ ก่อนแข่งก็ธรรมดาครับ
3: ขอพลังหน่อย
0: ขอพลังให้พลัง
2: เดี๋ยวพลังอย่าดูพลังไปนะ
0: ให้พลังให้พลังสู้ๆค่ะ
2: ครับ
4: That this is triathlon. It is an individual sport.

แรกค่ะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาเอาจักรยานเพื่อเริ่มต้นกีฬาที่สองปั่นจักรยานอีก90กิโลค่ะ

และเส้นชัยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นบทพิสูจน์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักไตรกีฬาที่พวกเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มแรกก้าวตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองของนักไตรกีฬาทุกคนค่ะ Congratulations

ผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพยามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิต

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: นรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4

รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพญามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดี

จงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เหลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเหลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้น
เราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4ผืนก็ถวายอีกนำมา8ผืนก็ถวายอีกนำมา16ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นแล้วก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบาก
ให้แก่บุคคลอื่น

0: ยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหุงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหุงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนําไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคําศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคําศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคําศัพท์กันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นคําศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคําศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างคะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแต่งดองแต่งดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาม้วนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้แต่งไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คือออโอนะคะหรืออ่างค่ะม้วนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คืออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแต้งดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะอ๋อโอ้ค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุก หัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะโออูค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะโออูทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเนอขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะนอนกลงไปด้านล่างค่ะโอโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหางจากด้านล่างตวัดขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
2: พวกเฮาพ่อกันโดนปันใดแล้ว
3: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไปงานแต่งดองโตฮันเด
2: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
3: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
2: ่ก็บ่มวนละเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอีก
3: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
2: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
3: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ
2: ่บ่ปานใด
3: เป็นแนวใดถือพาลูกผู้ทำอิฐเมื่อยบ
2: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
3: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
2: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
3: ลาวสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
2: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
3: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
2: เวียกหยังเนาะ
3: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก ก็ได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคน
2: จะหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั่นบ่
3: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
2: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม่

0: นี่ข่อยว่าดีได้เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนําคือกัน
0: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันใหม่เนาะ
1: เจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนป่านใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าลาวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้

0: เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่ากอค่ะกอหมายถึงก้อในภาษาไทยนะคะกอหมายถึงก้อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแย้งเบิ่งแย้งหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่จะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรท์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซามาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับ
ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทาง

0: ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินลิงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินลิงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไปให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา
1: อ
0: ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของ

0: เบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวจากเบตงไปยังลัดเปลักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของ2ฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่นๆช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์

0: จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
1: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
0: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
1: ้
0: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
1: ์
0: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับแต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
1: ของใครของมัน
0: ไม่ทิ้งภาษาแม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
1: ค
0: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
0: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์น่ะติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
1: จีนกลางเลย
0: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
1: แล้วแต
0: ่นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ซีวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์หรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
1: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อมั่นในคน
1: ค
0: ือถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับ เป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างงี้สิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแ

0: คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกๆ 2-3 ปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์เราไม่มีอะไรเราสร้างให้มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
1: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องจากมาเลเซียน้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับ สิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุรีเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได
1: ้ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่
1: ๆครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์บอกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
1: ครับ
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้ว สิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างนี้เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนทุสชาร์ดที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนนะที่มีโดมสองอันเนี่ยในนั้นอ่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์

0: ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
1: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำกี่คนคะในประเทศไทย
0: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
1: 11คน
0: รวมไปถึงท่านทูต
1: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
0: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
0: พูดได้นะครับ
1: พูดได้
0: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่า มีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับ

0: ปอร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่าพร้อมเพย์
1: พร้อมเพย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทางส่งไฟกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะฉายหนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างนึงคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกั

0: อย่างที่ผมกล่าวได้กล่าวแล้วครับคือก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซบจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซบเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SME ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: เ
1: ราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีหาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว

0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร์
0: ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชน มันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าต่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่

0: ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ว้ายนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้ว
2: เป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้อนเย้ยอีกนะ

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดี
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยเพราะคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่
0: ออ
1: ่
0: ะ
1: แป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู้
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี้ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ

0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศ

0: าณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนะคะโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเมซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊อย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะ ากับพุทธราชายา

0: ถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยใช่ละอ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
0: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ๆอ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
0: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
1: ที่ไหนหรอ
0: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
0: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
0: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกอล
0: สลามาติงกอลแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงกอลมาเลเซีย

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Pathในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ได้จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Sin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นtôi sợ đi bác sĩ lắm tôi sợ đi bác sĩ lắm แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์

ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบาร์กสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบาร์กสียาควาแผนกต่อมาบาร์กสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบาร์กสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองเกิบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดคือก๋วยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบาร์กสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิดาวเดลโตยบิดาวเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวแมทบาวเหนียวหรือจิกาวแมทบาวเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดแมทใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจีก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอม Rหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุ่งคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิเงิดบิเงิดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผด

ผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิซิอึงบิซิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึงเบ่งสิอึงคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งด่งกิงเบ่งด่งกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดาเดาเดาแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโซนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ่วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นยาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสีย

ียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหม่าการใช้คำสันธานหม่าเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหม่าจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาหลาแอมไก่ตวยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาหลาแอมไก่ตวยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหม่าแบบที่สองบ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวหม่าคงเบียดเจยบ๋องโจแองเอ๋ยซัดกาวหม่าคงเบียดเจยบ๋องโจแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด่าดีฮานอยเหี่ยวเหลินหม่าคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด่าดีฮานอยเหี่ยวเหลินหม่าคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศครีมจางเตียนต่อมามาดูหม่าแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำ2การกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสหงี่เดยวายไงโตยแสหงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกวาจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมไนจิเอ๋ยหมวนซิกหลายอีกรอบโฮมกวาจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมไนจิเอ๋ยหมวนสิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกหมีนำนายซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบโจยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงBây giờ mẹ lại đi ra ngoài với bố rồi แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยด่าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซ

0: Bây giờ anh ấy lại xem lại. Sáng kết mi lại sóng tua. Anh ấy đã xem lại phim này hai lần rồi. Bây giờ anh ấy lại xem lại. มีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเลินโจยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเลินโจยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยดาดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยดาดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิ๋งจ่าวตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: chị bị làm sao ạ? Tái mặt quá.
2: Chị cảm thấy chóng mặt.
1: Có đau đầu không ạ?
2: Có, đau một chút.
1: Em nghĩ là chị nên đi gặp bác sĩ ở bệnh viện sẽ tốt hơn ạ.
2: Bệnh viện có xa không?
1: Đi khoảng 10 phút ạ. Chị đi nhé, em sẽ đi cùng chị.
2: Vâng, cảm ơn em.
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวโจยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
0: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
0: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
0: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
0: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือเทิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮ
3: ะ
0: โดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ชำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงใช่
0: ไ
3: หมคะ
0: ค่
3: ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือ เรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
0: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
0: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต
3: ่
0: เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
3: ไม่มีซับไตเติ้ล
0: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
3: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
0: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองนะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกี่ยมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
3: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
0: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
3: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
0: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
3: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
0: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย
2: ้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
2: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาว

เทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง109ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับมันนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกน้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพลต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5 ดีคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกราน

0: ตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมาก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
2: วัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ใฝ่ฝันหรือว่าคุณสมบัติที่ดีนั่นเองควรเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่8ครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปเลขที่18ครับเลขที่18บอกครูหน่อยครับว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าใจคำว่าผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับเขาคือใครเอ่ยผู้แทนราษฎร
4: เขาคือตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกไปค่ะ
3: เลือกไปทำอะไรเอ่ย
4: เลือกไปทำหน้าที่แทนบริหารแทนค่ะ
3: ไปทำหน้าที่ไปบริหารแทนนะครับเขามีตัวย่อไหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
4: สสค่ะ
3: สสนะสสคุณสมบัติควรเป็นแบบไหน
4: ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นผู้นำนึกถึงส่วนรวมค่ะ
3: มีความซื่อสัตย์สุจริตนึกถึง
4: ส่วนรวม
3: ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ขอคนต่อมานะครับเป็นเลขที่24เลขที่24ครับบอกครูหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีความซื่อสัตย์ทำไมจึงต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับ
5: ประเทศก็จะไม่พัฒนาค่ะเกิดความคดโกงค่ะ
3: เปิดเกิดความคดโกงใช่ไหมแล้วก็ประเทศไม่พัฒนาเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมประเทศไม่พัฒนา
5: เพราะว่ามีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
3: มีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับนำงบประมาณนำเงินของประเทศไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26บอกคุณหน่อยครับว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับน่าจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับขอ1ข้อเท่านั้นที่คิดว่าสำคัญแต่ห้ามซ้ำกับเพื่อนอะไรดีครับ
4: มีความรับผิดชอบ
3: มีความรับผิดชอบทำไมถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติของเรา
4: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาค่ะ
3: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นการทบทวนนะครับคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับสำคัญที่สุดเลยอย่างที่ครูเน้นย้ำนักเรียนไปว่าความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับสสของเราเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถจบปริญญามาไม่รู้กี่ใบแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความมีการคดโกงคอร์รัปชันนะครับเขาเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศให้มันดีขึ้นใช่ไหมเขาเข้ามาเพื่อเอาเงินเฉยๆใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดและตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครเป็นส.ส.หรือว่าเป็นตัวแทนของเราไปบริหารประเทศนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเรามาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนรู้จักไหมครับการปกครองส่วนท้องรู้จักมีคนพยักหน้านะครับขอถามเลขที่เดี๋ยวเรามาดูนะครับเลขที่ขออภัยนะครับขอสับหน่อยเลขที่22ครับเลขที่22ครับลองบอกหน่อยว่านักเรียนรู้จักการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรบ้างลองดูนะครับรู้จักอะไรบ้างเอ่ย
4: อบต.ค
3: ่
4: ะ
3: อบต.นะครับมีอีกไหมนอกจากอบต.แล้ว
4: เทศบาล
3: เทศบาลขอบคุณมากครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างมีไหมมีอบต.มีเทศบาลมีคนบอกว่าอบจ.ตอนนี้เราได้3แล้วมีอะไรนะนักเรียนพูดพร้อมกัน1 2 3อบต.เทศบาล
1: อบจ.
3: อบต.ย่อมาจากอะไรเอ่ย
1: องค์การบริหารส่วนตำบล
3: องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วอบจ.ล่ะ
1: องค์การบริหารส
3: ่
1: วนจ
3: ัง
1: หวัด
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนักเรียนก็มีความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราเรียกตัวย่อว่าอบจ.เมื่อประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับเขาก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใช่ไหมครับเลือกใครเอ่ยเราเลือกใครนักเรียนในอบจ.เนี่ยถ้าเรามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นที่สูงสุดเลยในอบจ.มีคนบอกว่านายกเทศมนตรีมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนอกจากนายกเทศมนตรีแล้วเราอยู่ในอบจ.นะเราพูดถึงอบจ.นะน่าจะเป็นอะไรนายกอะไรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสอบจ.สอบจ.ก็คือสมาชิกสภาอบจ.นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นต้องเลือกนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อไปเทศบาลเทศบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระดับมากมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแบ่งตามความใหญ่ของพื้นที่ประชาชนและก็รายได้นะครับเราอยู่ในเทศบาลอะไรนักเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเทศบาลอะไรนะเทศบาลนครนครอะไรเอ่ยหัวหินใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยหัวหินเนี่ยเป็นเทศบาลอะไรนักเรียนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครเมืองเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีประชาชนเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็นเทศบาลนครนะครับแล้วเทศบาลนครเราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นขอสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12เราคิดว่าน่าจะเป็นใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่น
6: นายกเทศบาลครับ
3: นายกเทศบาลนะครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากตีบ้างมีไหมจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าอบจ.เราก็เรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลจะมีชื่อเฉพาะของเขานะครับชื่อว่านายกเทศมนตรีนะครับและสอทอสอทอนี่ย่อมจากอะไรเอ่ยสอเสือเนี่ยย่อมจากอะไรสมาชิกสภาเทศบาลนะครับสุดท้ายน่าจะคืออะไรน่าจะเป็นอะไรสุดท้ายอบต.นะครับอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่สุดนะครับและอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเลยนะครับเราจะเลือกใครในอบต.เลือกใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่นของเรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกอบจ.

0: นั่นเองแล้วก็เลือกสอบต.ก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่คือรูปแบบปกติทีนี้เรามาดูรูปแบบพิเศษบ้างมีอยู่2ที่ด้วยกันในประเทศไทยที่แรกคือที่ไหนเอ่ยใครทราบบ้างกรุงเทพมหานครนะครับเราเลือกใครเอ่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยใครคือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพนายกเราเคยได้ยินคำว่านายกกรุงเทพมหานครไหมไม่เคยเราเคยได้ยินใครผู้ว่าใช่ไหมก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกสกนะครับกรุงเทพเนี่ยถือได้ว่ามีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าในจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสุดท้ายคือที่ไหนเอ่ยเมืองพัทยานะครับผู้บริหารท้องถิ่นของเมืองพัทยาเราจะต้องเลือกใครเอ่ยไม่ใช่เราจะต้องเลือกนายกนะครับเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแบ่งออกเป็นการปกครองแบบปกติและพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งครูมีคำถามนะครับนักเรียนทราบชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่หรือไม่นะครับขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่1ครับเลขที่1ยืนขึ้นเราลองดูซิเรารู้จักชื่อนะครับผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ของเราหรือไม่รู้จักไหมครับ
1: รู้จักครับ
0: ชื่ออะไรเอ่ย
1: นายกหน่วยครับ
0: นายกหน่วยนายกหน่วยคือใครเอ่ย
1: คือนายกเทศมนตรีครับ
0: นายกเทศมนตรีของ
1: นครเมืองหัวหินครับ
0: นครเมืองหัวหินนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่านายกหน่วยแล้วมีคนรู้จักชื่อจริงของท่านไหมครับชื่ออะไรเอ่ยนายกอะไรเอ่ยอนุพรวุฒิกุลใช่ไหมครับก็นักเรียนก็ถือว่ามีความรู้เกี่ยวกับชื่อของผู้บริหารท้องถิ่นในที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับก็ถือว่ามีความรู้นะครับต่อไปวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการเมืองท้องถิ่นนะครับนักเรียนขอถามนักเรียนเลขที่13เลขที่13ครับลองบอกครูหน่อยว่าคำว่านโยบายน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับนโยบายหมายถึงอะไรครับตอบได้ไหมนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับลองดูนะครับครูมีตัวเลือกให้นักเรียนสามารถเดินไปหาใครก็ได้ที่คิดว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือเราได้ไปปรึกษาได้เดินไปหาคนนั้นเลยครับลองดูนะว่าเพื่อนจะเดินไปหาใครนะครับถามเพื่อนเราจะอยากได้คำตอบจากเพื่อนถามเพื่อนว่า
2: น่าอยู่บายการเมืองท้องถิ่นคืออะไร
0: สอบถามเพื่อนแล้วลองดูซิว่าเพื่อนจะให้คำปรึกษายังไงนะครับ
3: มีนโยบาย
0: เพื่อนเขาจะต้องเป็น
3: นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับท้องถิ่น
0: สรุปแล้วนโยบายคืออะไรไปหาคำตอบมาแล้วลองดูครับ
2: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและท้อง
0: การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นใช่ไหมขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนครับนโยบายคืออะไรคือแนวทางหรือเราจะเรียกว่ามันคือเข็มทิศมันคือแผนนั่นเองที่ก่อนที่จะมีการนะครับทำงานจริงๆดำรงตำแหน่งจริงๆสมมติเราพูดถึงนายกหน่วยใช่ไหมนายกนพพรใช่ไหมครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครหัวหินใช่ไหมครับก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนะครับท่านจะต้องมาแถลงนโยบายนะครับว่าจะทำยังไงดี4ปีที่ได้รับตำแหน่งมานะครับว่าจะพัฒนาตรงไหนนะครับจะทำให้เมืองหัวหินเนี่ยเป็นแบบไหนจะพัฒนาเศรษฐกิจแบบใดนี่คือนโยบายพูดกว้างๆก็คือเป็นแผนนั่นเองแผนที่จะทำ

0: ยังไงก็ได้ให้เราสามารถรู้ได้ว่าเมืองหัวหินอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาไปรูปแบบใดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับนักเรียนเราจะได้วิเคราะห์นะครับนโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะครับด้วยเทคนิคหมวก6ใบนะครับแล้วให้นักเรียนตระหนักถึงการรับรู้ข่าวสารการติดตามข่าวสารการเมืองท้องถิ่นว่ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับในชุมชนของเรามีนโยบายการเมืองท้องถิ่นอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าดีและควรทำต่อให้นักเรียนนึกภาพดีๆนะอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันดีนะครับนโยบายการเมืองเนี่ยแล้วควรทำต่อขออาสาสมัครสักคนหนึ่งละกันลองบอกเล่าครูหน่อยว่าเราจำได้หรือรู้จักนโยบายอะไรบ้างขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมีไหมอาสาสมัครมีนะครับเรามาดูนะครับกลุ่มที่หนึ่งเรารู้จักนโยบายอะไรบ้างครับ
1: ยกระดับเรื่องทางด้านสาธารณูปโภคค่ะกับสาธารณูปโภคให้สะดวกสะอาดปลอดภัยและสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะของสาธารณเทศบาลได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร็วสูงและระบบ 5G ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครทราบนโยบายอื่นๆอีกบ้างนะครับแตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาศึกษานโยบายท้องถิ่นของเรากันนะครับวิธีการหาข้อมูลข่าวสารนะครับนโยบายการเมืองในท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าเราควรจะหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่25ครับลองดูซิว่าสมมุติเราอยากจะรู้ว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างนะครับมีการพัฒนาไปรูปแบบใดบ้างมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเราจะไปหาข้อมูลเหล่านี้จากไหนดี
2: หาข่าวสารได้ที่อินเทอร์เน็ตค่ะ
0: อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ไหน
2: เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะ
0: แล้วเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเราคิดว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ในลักษณะแบบใดครับ
2: ลักษณะ Facebook ค่ะ
0: ยังไงเอ่ย Facebook
2: เซิร์ชหาใน Google แล้วก็มันจะมีขึ้นเว็บไซต์ Facebook ค่ะแล้วก็กดเข้าไป
0: นั้นถ้าครูถามว่าถ้าอยากจะหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งหรือการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในหัวหินเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนลองดูซิลองดูแล้วอยากรู้ว่าเขามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรในการเลือกตั้งเทศบาลหัวหินแล้วจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนครับ
2: เพจคนหัวหินค่ะ
0: เพจคนหัวหินเพจคนหัวหินเนี่ยมีสมาชิกกี่คนประมาณน่าเชื่อถือไหม
2: น่าเชื่อถือค่ะ
0: น่าเชื่อถือนะครับไม่เป็นไรนั่งลงได้ขอคนต่อไปนะครับ24ครับลองยืนนะครับลองตอบครูหน่อยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็ลองหาดูในกลุ่มของท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมครับเราจะสืบคนที่ไหนดี
2: ในเพจเทศบาลหัวหินค
0: ่
2: ะ
0: ในเพจเทศบาลหัวหินเพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของหัวหินค
0: ่
2: ะ
0: มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนแล้วในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเราอยากรู้ว่าสมมติว่ามีการเลือกตั้ง4เบอร์4หมายเลขเราจะไปหานโยบายของเขาได้ยังไงเราอยากรู้ว่าเบอร์1เขาจะมีนโยบายยังไงเบอร์2มีนโยบายอย่างไรเราจะไปหาจากไหนหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่30ครับ30ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเราตอนนั้นเนี่ยขออภัยครับถ้าอย่างนั้นขอเป็นเลขที่19นะครับลองดูนะครับเลขที่19สมมุติว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วมี4เบอร์หมายเลขมี4หมายเลขเราอยากรู้ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ย มีนโยบายอย่างไรจะไปหาข้อมูลจาก

0: ข้าไปดูใน
1: เข้าไปดูในไหนดี
0: แพลตฟอร์มต่างๆค่ะหรือว่าดูตามป้าย
1: ดูตามป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมที่เขามีป้ายเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรอ่ะได้แล้วหนึ่งมีอีกไหมในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยเขามีไหมแต่ละหมายเลขเนี่ยเขามีข้อมูลของเขาไหมครับ
0: มีค่ะ
1: เราอาจจะไปหาข้อมูลจากตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับข่าวสารท้องถิ่นนะครับสำหรับนโยบายนะครับการเมืองท้องถิ่นเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ของท้องถิ่นนั้นๆได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากรู้ว่านโยบายนะครับที่นายกหนุ่ยหรือว่านายกนพพรเนี่ยจะแถลงต่อสภาเทศบาลนะครับหัวหินเราจะต้องเซิร์ชเข้าไปในค้นหาของเว็บไซต์อะไรเอ่ยเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์เทศบาลหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับเหมือนกับแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินเราก็จะเจอเลยว่าคำแถลงนโยบายของนายนพพรวุฒิกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหัวหินยังเป็นเทศบาลเมืองอยู่นะครับปัจจุบันนี้เป็นเทศบาลนครหัวหินนะครับวันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับดูท้องถิ่นของเรานะครับกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ6คนนะครับต้องกลุ่มละ6คนเท่านั้นนะครับนักเรียนดังนั้นกลุ่มที่6ครูขอให้นักเรียนนะครับเข้าไปรวมกับกลุ่มอื่นๆเลยนะครับตอนนี้เลยเริ่มเลยครับตอนนี้เราจะสลายกลุ่มนะครับเหลือเพียง5กลุ่มเท่านั้นยกเก้าอี้ไปได้เลยครับสำหรับนะครับกิจกรรมนี้เรามาดูนะครับคำอธิบายของกิจกรรมนี้กันข้อ1แต่ละกลุ่มนะครับจะต้องอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขปนะครับเราได้กลุ่มแล้วนะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาหาครูประมือ1ครั้ง2ครั้งอ่านข้อที่1หน่อย
2: แต่ละกลุ่มอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขป
1: ไปเอามาจากไหนเราจะต้องไปเอามาจากไหน
2: อ
1: ินเทอร์เน็ตจะต้องไปเสิร์ชไหนครับเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถหาข้อมูลนะครับนโยบายท้องถิ่นนะครับนโยบายที่นายกเทศมนตรีนะครับได้แถลงไว้กับท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็สามารถเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยนะครับข้อที่2นักเรียนเลือกนโยบายที่กลุ่มตนเองสนใจจำนวน1นโยบายนะครับจากนั้นข้อที่3นะครับนักเรียน6คนให้สวมหมวกคนละสีนะครับตอนนี้ทุกคนมีหมวกอยู่ในมือแล้วสวมหมวกได้เลยครับลองดูนะตอนนี้แต่ละกลุ่มจะมีหมวกที่แตกต่างกันไปนะครับข้อที่4เมื่อสวมหมวกแล้วทุกคนฟังโจทย์ครูนะครับข้อที่4โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิพากษ์นโยบายนะครับดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาทของตนเองตามสีของหมวกที่สวมใส่พร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะครับขอถามเลขที่21เลขที่21ทบทวนหน่อยว่าครูให้ทำอะไรลองดูซิครูให้ทำอะไรครับทบทวนลำดับแรกใส่หมวกแล้วใส่หมวกสีแล้วลำดับที่2ทำอะไร
3: ค้นหานโยบายค่ะ
1: ค้นหานโยบาย3ทำอะไรครับ
3: เลือกนโยบายค่ะ
1: เลือกนโยบายพอค้นหานโยบายแล้วเลือกมา1นโยบายแล้วทำอย่างไรต่อ
3: วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
1: วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไหมมีเสริมอีกไหมวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร
3: นโยบายดังกล่าวค่ะ
1: นั่นแหละนโยบายดังกล่าวยังไงต่อวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าว

0: าวยังไงต่อตามอะไรเอ่ย
1: ตามสีหมวกค่ะ
0: ตามสีหมวกใช่ไหมครับนั่งลงได้ทีนี้ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคำถามแต่ละหมวกมีว่ายังไงทีนี้ขอให้นักเรียนแต่ละหมวกสีตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับและคิดไว้เลยว่าหน้าที่ของเราหมวกสีของเราเนี่ยจะต้องทำแบบนี้เท่านั้นจะต้องตอบคำถามแบบนี้เท่านั้นหมวกสีขาวยกมือขึ้นหมวกสีขาวนะหมวกสีขาวมีหน้าที่ในการวิพากษ์เรื่องเน้นข้อมูลนะครับเน้นเรื่องข้อมูลให้ข้อมูลเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวต้องหาอ่านแล้วก็สรุปมาให้ได้ว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับหมวกสีแดงยกมือหมวกสีแดงยกมือเอามือลงนะครับฟังดีๆนะครับหมวกสีแดงจะต้องวิพากษ์ว่าให้ข้อมูลว่าชอบหรือไม่ชอบนโยบายดังกล่าวเพราะว่าอะไรด้วยนะครับต่อไปหมวกสีเหลืองยกมือครับหมวกสีเหลืองยกมือสูงๆมองไม่เห็นเลยเอามือลงนะครับหมวกสีเหลืองให้ข้อมูลในด้านผลดีที่จะเกิดขึ้นพอเราอ่านนโยบายปุ๊บเราต้องวิพากษ์ว่าจะเกิดผลดีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่านำนโยบายนั้นไปใช้หมวกสีดำหมวกสีดำครับยกมือขึ้นสูงๆหมวกสีดำให้ข้อมูลสิ่งที่ควรระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าถ้าเราใช้นโยบายนี้ไปแน่นอนว่ามีผลดีแล้วต้องหาผลเสียด้วยว่าผลเสียที่เกิดขึ้นข้อควรที่ควรระวังจะต้องเป็นแบบไหนหมวกสีเขียวครับยกมือหมวกสีเขียวเอามือลงนะครับหมวกสีเขียวเป็นข้อมูลนะครับต้องให้ข้อมูลความคิดสร้างสรรค์หาทางเลือกใหม่เพื่อให้นโยบายดังกล่าวพัฒนาขึ้นก็คือคิดเพิ่มเติมคิดเสริมขึ้นมานะครับว่าจะทำยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีอยู่แล้วเสริมต่อให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับหมวกสีน้ำเงินยกมือครับหมวกสีน้ำเงินนะครับจะต้องทำอย่างไรเอ่ยให้ข้อมูลจัดการงานด้วยระบบและวิธีแบบไหนนโยบายจึงสำเร็จตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินจะทำเกี่ยวกับการดูแลทำหมันลิงสมมตินะจะดูแลทำหมันลิงนะครับต้องทำอย่างไรล่ะให้มันเป็นระบบหนึ่งอาจจะต้องตั้งกรรมการใช่ไหมหาตัวแทนในเทศบาลหัวหินนะครับแล้วมาปรึกษามาวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนั้นก็มาติดตามผลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สรุปผลนี่คือการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของหมวกสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นคำถามของเทคนิคหมวก6ใบนะครับดังนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะครับดูท้องถิ่นของเราดังนั้นอย่าลืม1แล้วต้องทำอะไรก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาต้องทำอะไรครับหาอะไรหานโยบาย2เลือกนโยบาย3วิพากษ์วิจารณ์ตามหมวกสีของเราแล้วก็4ก็เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตแล้วก็นำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอแบบสร้างกำลังใจหน่อยตบมือ1ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะตบมือ2ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะให้กำลังใจตนเองนะครับปรบมือ1ครั้งโอ้เอ้เฮ้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ปรบมือ1ครั้งเฮ้ดีขึ้นมาถ้าปรบมือ2ครั้งต้องเฮ้2ครั้งนะครับปรบมือ2ครั้งเฮ้พร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็เดินตรวจนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มอาจจะยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ทุกคนเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยจะวิพากษ์อย่างไรนะครับพอสวมใส่หมวกนั้นแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลองออกมานำเสนอนะครับไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับลองออกมาพูดคุยกันก่อนขอเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยอ่ะกลุ่มที่หนึ่งออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่หนึ่งนั้นนะครับเลือกนโยบายอะไรกันมาอ่ะมาเลยสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเรามาดูว่าเพื่อนจะนำเสนอและวิพากษ์นโยบายอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีครบ6สีหมวก6สีเรียบร้อยแล้วเริ่มได้เลยครับขอเริ่มหมวกสีขาวก่อนเลยนโยบายอะไร
1: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับหมวกสีขาวคือทำการจัดทำการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและตั้งจุดและตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกี่ยวกับขยะครับ
0: ก็คือขอสั้นๆหมวกสีขาวทำอะไรทำอะไรหมวกสีขาวข้อเท็จจริงของมันคือ
1: จัดการขยะมูลฝอยครับ
0: จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้
1: เทคโนโลยี
0: เทคโนโลยีนี่คือข้อมูลสีขาวนะครับหมวกสีขาวต่อไปหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
2: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ไขเรื่องปัญหาขยะล้นโลกค่ะ
0: แล้วหมวกต่อมาหมวกสีดำบ้างเราชอบแล้วเราไม่ชอบบ้างหมวกสีดำครับข้อควรที่ต้องระวังจากการทำนโยบายนี
3: ้คือในช่วงแรกนะครับอาจจะมีคนโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการกำจัดขยะครับ
0: อาจจะใช้นโยบายสูงในการจัดการขยะใช่ไหมเพราะเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับนี่คือข้อควรระวังหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองผลดีบ้างถ้าเราทำมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
4: จะเกิดให้ชุมชนนะคะน่าอยู่ขึ้นคนในชุมชนไม่เกิดโรคต่างๆที่ทำให้สุขภาพเสียได้ค่ะแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นทำให้คนในชุมชนมีรายได้ไปจ่ายให้กับครอบครัวได้ค่ะ
0: จากขยะมูลฝอยก็ส่งผลต่อรายได้ต่อการทำงานใช่ไหมครับทีนี้หมวกสีเขียวต่อยอดอย่างไรดีคิดสร้างสรรค์อย่างไรดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีแล้วแหละใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะแล้วทำอย่างไรให้มันดีขึ้นครับ
5: เพิ่มการแก้ปัญหาและอธิบายให้เข้าใจปัญหานี้มากขึ้นครับ
0: ก็คืออธิบายใครเอ่ย
5: ให้ประชาชนเข้าใจ
0: ให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อสกัดปัญหาจากหมวกสีดำใช่ไหมจากการที่ครูฟังมาก็คือหมวกสีดำบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนโต้แย้งได้เรื่องงบประมาณใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: เราก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนถูกต้องไหมและสุดท้ายหมวกสีน้ำเงิน
6: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายระยะยาวเราส่งเสริมให้ทุกคนช่วยร่วมมือกันเก็บขยะและลดขยะในชุมชนครับ
0: การเป็นการคิดแบบเป็นระบบใช่ไหมเราก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็จัดทำเป็นระยะเวลาใช้เวลานานใช่ไหมถึงจะเห็นผลได้นี่ก็เป็นแนวตัวอย่างของกลุ่มที่หนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่5แล้วกันกลุ่มที่5ออกมาได้เลยครับเราลองดูนะไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเร่งเลยเร่งเวลาเลยนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะโยบายขอหมวกสีขาวก่อนนะลองดูลองดูหมวกสีขาวครับเราเลือกนโยบายอะไรมา
4: ด้านเศรษฐกิจ
0: ด้านเศรษฐกิจหมวกสีขาวให้ข้อมูลอย่างไรบ้างข้อเท็จจริงนะครับ
4: เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0: เลี้ยงค่ะและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ค่ะ
1: ก็คือใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจับกับอาชีพในชุมชนใช่ไหมนี่คือหมวกสีขาวข้อมูลของเรามีว่าอย่างนี้แล้วสีแดงหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
0: ชอบค่ะเพราะว่ามีการพัฒนาพื้นที่ทำให้เป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วก็ยังสร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มด้วยค่ะ
1: สร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มทีนี้ต่อไปหมวกสีเหลืองล่ะเราจะทำยังไงดีพอเราวางแผนเราทำแล้วผลที่เกิดจะเป็นยังไงหมวกสีเหลืองผลดีของมัน
2: ผลดีของมันก็คือส่งเสริมให้ทุกคนมีงานแล้วก็มีการสร้างรายได้ครับ
1: มีงานทุกคนมีการสร้างรายได้ใช่ไหมครับต่อไปสีเขียวเกิดอะไรขึ้นจะเราจะเพิ่มเติมอย่างไรจะเสริมอย่างไรดีให้นโยบายดีเนี่ยมันดียิ่งขึ้น
3: จัดตลาดพอเพียงในชุมชนค่ะทำให้สร้างรายได้ในท้องถิ่นค่ะ
1: เราก็มีการเพิ่มจัดตลาดในชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปหาข้อเสียบ้างข้อเสียหรือว่าข้อควรระวังนะครับจากการทำนโยบายนี้
4: ในบางชุมชนที่ไม่ได้รับความสนใจครับจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวครับ
1: แล้วก็อาจจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ได้สนใจในนโยบายนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายหมวกสีน้ำเงินเราจะทำยังไงให้นโยบายนี้เป็นระบบแล้วก็ทำได้ออกมาได้ดีนะครับ
5: ประชุมวางแผนและติดตามผลตามขั้นตอนครับ
1: ประชุมวางแผนติดตามผลตามขั้นตอนใช่ไหมครับขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้ทีนี้เราเหลือเวลาเราหมดแล้วตอนนี้แต่ขออีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่2แล้วกันกลุ่มที่2ลองดูนะครับขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับคนอื่นเดี๋ยวครูจะไปตรวจนะครับหลังจบชั่วโมงแล้วลองดูนะครับขอหมวกสีขาวก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ข้อมูลข้อเท็จจริงครับเราเลือกนโยบายอะไรเอ่ย
6: วัฒนธรรมค่ะ
1: การศึกษาและวัฒนธรรมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับ
6: ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ะพัฒนาสนามฟุตบอลผู้ฝึกสอนโรงยิมและสถานที่ออกกำลังกายค่ะ
1: ก็คือพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านกีฬาใช่ไหมพัฒนาสนามฟุตบอลพัฒนาผู้ฝึกสอนแล้วบวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
3: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการทำให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ค่ะ
1: แล้วหมวกสีดำล่ะข้อควรที่ควรต้องระวังถ้าหากว่าใช้นโยบายนี
7: ้อาจจะใช้งบประมาณเกินงบที่ตั้งไว้ครับ
1: อาจจะใช้งบประมาณเยอะใช่ไหมเพราะว่าเรามีการพัฒนาสนามฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับต่อไปหมวกสีเหลืองลองคิดดูซิว่าถ้าทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างผลดีนะครับ
3: ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากต่อไปหมวกสีเขียวเราจะเสริมยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้น
3: จัดกิจกรรมประจำเดือนค่ะให้มีการแข่งขันเช่นการแข่งขันฟุตซอลประจำเดือนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าเพื่อใช้สนามให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นระบบนะครับทำยังไงให้นำนโยบายนี้ไปใช้ได้จริงๆหมวกสีน้ำเงินครับ
4: วางแผนในการใช้งบประมาณครับเพราะว่าการทำสนามฟุตบอลอาจจะใช้งบประมาณมากเกินไป
1: นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่สองปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกับข้อที่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอดูท้องถิ่นของเรานะครับจากที่นักเรียนได้เลือกนโยบายมาแล้วก็ได้มาวิพากษ์ตามหมวกสีของเรานะครับได้ฝึกการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้ประโยชน์ของการที่เราได้ติดตามข่าวสารการเมืองในท้องถิ่นคืออะไรเรารู้ไปทำไมนะครับขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ลองดูนะครับเรารู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปทำไมเรารู้นโยบายการเมืองการท้องถิ่นไปทำไมลองดูซิ
8: จะได้รู้เท่าทันข่าวสาร

0: ครับ
1: จะรู้แล้วเรารู้แล้วแล้วทำยังไงต่อ
0: ปรับใช้ครับ
1: ปรับใช้ปรับใช้ยังไงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2บอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาสนามฟุตบอลแล้วก็ให้จัดกิจกรรมเล่นฟุตบอลกันประจำเดือนแล้วมันส่งผลดีกับเรายังไงถ้าเรารู้ข้อมูลนี้แล้ว
0: จะได้ร่วมสนุกด้วยครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
1: จะได้ร่วมมือแล้วก็สนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับจากการร่วมมือของการนำนโยบายของท้องถิ่นไปใช้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่4ครับเลขที่4ลองดูนะประโยชน์ที่เราได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับในท้องถิ่นมันมีประโยชน์อย่างไร
2: มีประโยชน์โดยการที่เราสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้และมีเหตุการณ์หรือการก่อสร้างอะไรเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ
1: เราแล้วถ้าสมมุติว่ามีสถานการณ์ก็คือจะมีการเลือกตั้งแล้วเราได้ติดตามข่าวสารว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนะประโยชน์ของมันมีว่ายังไงถ้าเรารู้ว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น
2: เราสามารถทราบถึงสถานที่และวันเวลาที่การเลือกตั้งได้ครับ
1: เราจะได้รู้วันและสถานที่ใช้สิทธิและหน้าที่ของตนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของการติดตามข่าวสารนะครับทำให้เราเท่าทันนะครับรู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารท้องถิ่นของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างความเป็นไปในท้องถิ่นของเราแล้วก็เราจะได้รู้ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในท้องถิ่นเช่นไฟดับถนนพังหน้าที่ใครหรือเราจะไปร้องเรียนใครในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยดูแลสิ่งที่มันพังไปสิ่งที่มันเสียหายไปนะครับก็เราก็ต้องไปหาผู้บริหารท้องถิ่นไปร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับองค์การต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรู้ทันคอร์รัปชันกับบทบาทของหน่วยงานรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มัน

จุดเปลี่ยนของคุณธรรมของวัดทุ่งเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดทุ่งเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางของคุณครูเองและของทุกๆคนน่ะเวลาเราพูดคุยสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเราก็จะใช้รูปแบบของประโยคในการสื่อสารใช่ไหมคะค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือจากประโยคชนิดสามัญใช่ไหมคะประเภทสามัญแล้วก็ประโยคสอนที่เราได้เรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็จะมีหนึ่งประโยคที่เกิดจากการเอาประโยคซ้อนและประโยคสามัญมารวมกันแล้วก็เป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนั่นเองนะคะก็จะมาเรียนรู้ว่าประโยคนั้นคือประโยคอะไรนะคะกับชั่วโมงประโยครวมในภาษาไทยค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวมได้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะของประโยครวมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องแต่งประโยครวมได้นะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรก็จะเอาความรู้นำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาพิจารณานะคะว่าประโยคที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนั้นเป็นประโยคอะไรนะคะกับกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มที่ประโยคแรกนะคะวีรภาออกแบบเสื้อผ้านักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนประโยคสอนใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เรียนประโยคสามัญไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราพิจารณาสิคะว่าประโยควีรภาออกแบบเสื้อผ้านี้เป็นประโยคอะไรเวลาเราวิเคราะห์ประโยคนะคะว่าเป็นประโยคชนิดใดเราสังเกตได้จากกริยาได้ไหมคะประโยคนี้กริยาคือคำว่าออกแบบใช่ไหมคะมีกริยากี่ตัวคะ1ตัวประธานคือวีรภาประธานก็มีเพียงแค่1เดียวใช่ไหมคะมีภาคประธาน1แล้วก็ภาคแสดงที่มีกริยา1ตัวถือได้ว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคสามัญถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะวีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าเองเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสามัญถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะโค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกสังเกตได้จากคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะหืมคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะที่แล้วมีกริยากี่ตัวคะตั้งใจจะเปลี่ยนกับบาดเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าที่เป็นคำเชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยใช่ไหมคะซึ่งประโยคหลักก็คือโค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาใช่ไหมคะแล้วส่วนประโยคย่อยก็คือที่บาดเจ็บออกนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าประโยคนี้คือประโยคอะไรคะประโยคซ้อนถูกต้องค่ะเก่งมาก